0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงราบัตประเทศโมร็อกโกออกประกาศแจ้งเตือนระบุว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2569นั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตขอประกาศเตือนคนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซลตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซลตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดิกและฟินิเดกของโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติสำหรับในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางหมายเลขโทรศัพท์212-661-155-885ปิดท้ายความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: เอลิจูเนียครูปีกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย20ปีสกัดทีมบอนมัสต้องพบกับข่าวร้ายหลังพลาดโอกาสย้ายทีมครั้งสำคัญในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าข้อที่5แตกระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียทั้งนี้ก่อนได้รับบาดเจ็บบาร์เซโลน่าให้ความสนใจครูปีอย่างจริงจังในฐานะตัวเลือกหากพลาดคว้าตัวฮูเดนอัลวาเรสจากอาเลโกมาดริดทางนี้รายงานยืนยันว่าข้อเสนอจะเป็นการจำนวน2ครั้งได้ถูกบอนมัสปฏิเสธไปทั้งหมดขณะที่ครูปีซึ่งต้องหยุดพักรักษาตัวโดยคาดว่าจัสตินไควอดจะได้รับบทบาททำเกมรุกของทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2ติมอร์เลสเตที่เหลือ10คนแพ้อินโดนีเซีย0-3เวียดนามเสมอสิงคโปร์0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิตรคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะนิส2-0ตูรุชนะเรอัลซอซิดัด2-1สปาร์ตังลิสบอนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-1เซาท์พอร์ตเสมอวิกแอนแอตเลติก0-0และเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอบาร์เซโลนา2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการบูบาดาร่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแรนดอลนากาชิมะนักเทนนิสแขวนเจ้าถิ่นมือ33ของโลกพลิกล็อกเอาชนะอเล็กเลอร์เบนเออร์คู่แข่งจากออสเตรเลียมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการ2เซตรวด7-6แทบเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยครับ
2: สตรีไทยก็ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันที่เหมือนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติให้ความสำคัญแก่สุภาพสตรีแล้วก็ในวงเล็บว่าสตรีไทยด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่วันสตรีสากลนะนี่วันสตรีไทยโดยเฉพาะเลยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นที่รู้จักกันของปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนก็จะนึกถึงวันแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินนะครับแล้วเราคนไทยคนที่เกิดมาช่วงเรียกว่าอายุประมาณไม่เกิน70ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศวันแม่ในสมัยรัชกาลที่9มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะก็คือ12สิงหาคมมาโดยตลอดนะ
2: ครับวันสตรีไทยนั้นก็มีจุดเริ่มต้นนะที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี2546นะครับ
1: ครับมาจัดงานเพราะว่าได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของสตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการทำหน้าที่เป็นภรรยาของสามีทำหน้าที่แม่ของลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าที่อันหลากหลายในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยก็สามารถเป็นได้ด้วยนะ
2: ครับก็คือสตรีก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แพ้ผู้ชายนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นหน้าที่ที่สตรีไทยปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างให้สตรีทั่วโลกได้เลยนะฮะก็คือเรื่องของหน้าที่4ประการก็คือหน้าที่ที่จะพึงทำในฐานะแม่นะครับทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแม่คนแล้วนะฮะคนไทยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่แล้วนะฮะมีความมีภาวะความเป็นแม่นะครับก็จะมีการเลี้ยงดูเมตตากรุณาห่วงใยลูกนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะของสตรีไทยอันดับแรกเลยนะ
2: ครับคือทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ
1: ์ครับ
2: ที่จะสมบูรณ์ได้นะครับ
1: ที่จะพึงทำต่อลูกนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็หน้าที่ของแม่บ้านนะหรือผู้จัดการบ้านนะครับในการดูแลทั้งสามีดูแลกิจการต่างๆทั้งปวงนะบางบ้านก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ภรรยาเก็บเงินดูแลเรื่องกระเป๋าเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเงินเก็บไว้งั้น
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้ยกหน้าที่ให้เลยใช่ไหมครับ
1: มอบความเป็นใหญ่ให้นะฮะตามหลักทางพระพุทธศาสนาเลยนะฮะนะครับนอกจากนั้นก็ยังทำหน้าที่เป็นคนไทยที่มีเอกลักษณ์นะฮะก็คือรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเรื่องกิริยามารยาทนะครับมีความมีสัมมาคารวะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอย่างได้เลยนะ
2: ครับแล้วที่สำคัญนั้นสตรีไทยก็ต้องหมั่นฝึกอบรมตนเองให้มีความสามารถ
1: ใช่ครับยกระดับพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะสิ่งที่เราทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นว่าสุภาพสตรีมีบทบาท ในทางสังคมมากขึ้นโดยลำดับนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการหญิงนี่เยอะเลยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เยอะมากนะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: ครับรวมไปถึงตามโรงเรียนต่างๆประธานนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับ
2: นะฮะผู้หญิงก็มีความละเอียดอ่อนนะฮะ
1: ครับนี่ก็เป็นวันสำคัญต้อนรับเดือนสิงหาคมในวันนี้1สิงหาคมนะครับไปดูเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยก็ได้แสดงออกในช่วงห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษานะครับกิจกรรมมากมายนะครับที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับในส่วนของกองทัพบกก็จัดงานที่กองบัญชาการกองทัพบกในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็จัดงานไม่ว่าจะเป็นที่ท้องสนามหลวงนะฮะหรือว่าศาลากลางจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
2: ครับวันก่อนก็เห็นเหล่าพยาบาลเขาก็มีการโพสต์ภาพ
1: ครับ
2: ที่ในหลวงและพระราชินีพระราชทานดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะ
1: คร
2: ับ สาวๆพยาบาลบอกว่าโอ้โหได้ดอกไม้กำลังใจจากในหลวงและพระราชินีทำให้มีแรงเดินดูคนไข้ได้อีกเยอะเลยครับ
1: ครับนี่นะพระราชทานขวัญกำลังใจนะครับมาโดยตลอดนะครับหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการนะครับกล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะปิดทองหลังพระนะครับที่ปวงชนชาวไทยหรือประชาชนคนไทยไม่ใช่น้อยที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระราชอัธยาศัยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นมูลนิธินะมูลนิธิที่ทรงสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติยกตัวอย่างสัก3มูลนิธิเด่นๆ เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ยังไงฮะมูลนิธินี
2: ้ครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับ
1: ครับแล้วก็เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
2: เพื่อพัฒนาเรื่องของอาชีพด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาชีวิตของชุมชนต่างๆครับ
1: ให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับอีกมูลนิธิหนึ่งนะครับชื่อว่ามูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
2: ครับซึ่งมูลนิธิแห่งนี้นะครับจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์แก่หน่วยงานที่รักษาผู้ต้องขังจิตอาสาพระราชทาน904วปร.นะเข้าไปช่วยเหลืองานในด้านการแพทย์พยาบาลนะครับรวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้วยครับ
1: แล้วก็ดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผู้ต้องขังนะฮะสมชื่อมูลนิธิว่าราชทาน ปันสุขนั่นเองครับ
2: ครับมูลนิธิที่3นะครับก็คือมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ
1: ครับมูลนิธินี้ก็ช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐครับ
2: ครับเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
1: ครับแล้วก็ยังให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆครับ
2: ครับแล้วก็ยังร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยครับ
1: ครับนี่คือมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นี่เพียง3มูลนิธิที่ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ฟังนะครับได้รับทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงบำเพ็ญ พื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตามที่มีพระปฐมบรมราชโองการไว้นั่นเองครับ
2: ครับถ้าว่าคุณผู้ฟังนะขับรถผ่านไปยังแถวนางเลิ้งเนี่ยครับตรงสนามม้าเก่าเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นอุทยานรัชกาลที่9
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
2: โอ้โหวันนั้นผมขับผ่านไปไม่ได้ผ่านไปนานตะลึงเลยฮะ
1: ครับ
2: เขียวขจีเลยครับคุณสุธีฮะแล้วก็ดูบรรยากาศมองไปข้างในเนี่ยน่าจะสดชื่นสำหรับคนที่จะได้ไปออกกำลังกายในช่วงเย็นๆนะ
1: โอ้ใช่เลยครับอ
2: าจจะรอลูกเลิกเรียนอาจจะเย็นย่ำหน่อยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเดินวอร์มออกกำลังกายก่อนก็ได้นะครับ
1: ครับเป็นปอดของกรุงเทพมหานครเลยนะถ้าหากว่าเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกส่วนแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เขตดุสิตใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้เป็นน้ำพระทัยของในหลวงนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ปีนี้นะปีนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมคือปกติทุกๆปีเนี่ยนะครับพอใกล้ๆจะถึงวันแม่ก็จะได้รับคำขวัญวันแม่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กับในปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครับพระราชทานคำขวัญวันแม่2569นะครับซึ่งเป็นโครง4สุภาพนะครับความหมายจับใจเลยครับ
2: ครับ
1: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
2: ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพระคุณของแม่นะครับ
1: ครับว่ายากที่จะทดแทนพระคุณได้หมดได้สิ้นครับคือพระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่สุดจะเปรียบปานเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามแต่ที่มีความตั้งใจในการทดแทนพระคุณของคุณแม่นะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามแต่ย่อมเป็นเหตุทำให้ชีวิตนั้นเจริญขึ้นดีขึ้นโดยลำดับนะครับเหมือนคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยโบราณก็บอกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยไม่มีวันตกต่ำนะ
2: ครับถึงอาจจะบางจังหวะของชีวิตอาจจะพบกับความยากลำบากก็ไม่ตกต่ำได้ถึงขีดสุดนะครับ
1: ครับ
2: เหมือนกับมีอะไรมาช่วยพยุงนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่สิ่งที่เขาเล่ากันมานะ
1: ครับ
2: ก็เคยเจอแบบนี้นะครับ
1: ครับคนใดที่นึกถึงบุญคุณของคนไม่ใช่เฉพาะแต่แม่นะบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับและแม้ว่าแม่หรือพ่ออาจจะไม่ได้เจอเลยนะไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนยังไงบางทีก็หย่าร้างกันไปต่างคนต่างก็ไปมีชีวิตใหม่นะครับไปมีคู่ครองกันใหม่แต่ว่าเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณบางคนก็ยังคงระลึกนึกถึงแม่นะทั้งที่ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนแต่ว่าตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆก็ได้แต่คิดว่าถ้าแม่ได้รู้ว่านี่คือลูกของแม่กำลังทำในสิ่งที่ดีๆอยู่แม่ก็คงจะชื่นใจนะครับนี่คือคนกตัญญูแบบไม่ได้คิดเครียดแค้นชิงชังพ่อแม่แต่อย่างใดเลยนะครับก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอยู่ตลอดไปนะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สายเลือดที่ดีนะครับ
1: คิ
2: ดอย่างนี้ได้ก็คือทั้งสายเลือดพ่อและเลือดแม่เนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ก็อยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งเด็กบางคนนะที่เรียกว่าหัวดีเรียนเก่งนะโอ้แล้วก็นึกขอบคุณว่าแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่ามียีนที่ดีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำให้ได้เรียนหนังสือก็เรียนได้ดีแสดงว่าพ่อแม่ของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยท่านไม่ได้เลี้ยงดูเลยก็ตามแต่ไม่เคยนึกเกลียดไม่เคยนึกโกรธแต่อย่างใดนะครับนึกถึงน้องหลุนเนี่ยนะน้องหลุนโซโล่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: นะครับหรือน้องบวรพัฒน์เป็งสุขที่จากไปคนไทยทั้งประเทศก็สนใจอาลัยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการชนะสูตรหรือการเตรียมการในการที่จะได้นำพาร่าง ของน้องกลับมายังประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงสถานทูตนะฮะสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็ได้ชี้แจงนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวที่เผยแพร่ออกไปบอกว่าสถานทูตได้รับแจ้งแล้วก็ไม่ยอมดำเนินการใดๆตั้งแต่ช่วง
2: กลางสถานทูตจะทำงานช้าอะไร
1: ทำนองนั้นนะครับก็ปรากฏว่าสถานทูตเองก็แจ้งบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเนี่ยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทำงานช้าเพราะทันทีที่ทราบก็เร่งดำเนินการเลยครับ
2: ครับก็ทำงานตามระบบเต็มที่นะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เช้าวันนี้วันเสาร์วันสบายสบายของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำบุญหรือไปทำงานในวันนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะมีวันหยุดเพียงวันเดียวคือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้มีฝนพรำฝนตกลงมาเกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่าเขียนหน้าจอเพลินแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เพราะเหตุอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เสี้ยววินาทีคลิปต่างๆเนาะ
1: ครับมันก่อนผมขับรถไปทางทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะประสบไปเจออุบัติเหตุนะครับไปเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นะ
2: ครับ
1: 4-5คันเห็นจะได้นะครับเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะก็สันนิษฐานนะว่าอาจจะเป็นเพราะนะสมมติคันข้างหน้าอาจจะก้มหยิบโทรศัพท์หรือก้มหยิบของอะไรเงี้ยนะฮะแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ1-2วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่ารถก็อาจจะเสียหลักได้หรือไม่ก็อาจจะทำให้เบรกหรือเบรกกระทันหันนะคันข้างหลังก็ตามมาชนไป 4-5 คันเลยโอ้นะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นได้เพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาที
2: ครับวันก่อนก็เห็นคลิปรถที่ส่งของส่งอาหารนะครับที่ไรเดอร์เนี่ยนะครับขับโอ้โหรถกระบะจอดอยู่ไหลทางนะฮะ
1: ครับ
2: งั้นมองมาอีกทีเอาเสยเลยนะฮะเสยท้ายเลยนะครับ
1: ครับเนี่ยนะ
2: ก็เจ็บนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จอดรถข้างทางก็พยายามหาสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอกจากจะเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟกระพริบแจ้งเตือนแล้วนะครับถ้ามีสิ่งของใดๆนำไปตั้งไปวางให้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้อย่างน้อยก็สีที่มันโดดเด่นอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่นะฮะเรื่องของการขับรถบนท้องถนนถ้าหากว่าเราลองติดตามข้อมูลทุกๆวันนะฮะไปดูในเพจของมูลนิธิมองไม่ขับก็ได้นะฮะ
1: ครับ
2: โอ้สรุปมาแต่ละวันเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ว่าเราอาจจะทำเฉยๆนะฮะ
1: ครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะมันไม่ได้เกิดกับเราและญาติเรานะครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้ววันละนั่นแหละค่อนจะ50บางวันก็ถึง50นะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ต่อวันนะฮะที่เสียชีวิตไปจากการขับรถขับราใช้รถบนท้องถนนเนี่ยนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสตินะครับแต่เรื่องของภัยธรรมชาตินี่นะฮะบางทีมันก็เกิดขึ้นมาแบบปุบปับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะ
2: ครับ
1: บ้านห้วยใสตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับพี่ๆน้องๆทหารจากพลม.1โดยกองพันทหารม้าที่7กองพลกองกรมทหารม้าที่2นะฮะได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติภารกิจกิจการพลเรือนนะครับไปซึ่งเป็นพลกองพันประจำอำเภอนะเขาเรียกว่ากองพันประจำอำเภอนะครับไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะ
1: ครับ
2: ว่าจริงๆแล้วลองไปดูทางฝั่งกัมพูชานะเห็นว่าแถวบ้านเขานะก
1: ็
2: มีน้ำท่วมเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ค่อนข้างเยอะครับคุณตุตีฮะบางจุดเนี่ยนะครับ
1: ครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะฮะเวลาทหารไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนก็จะทำงานร่วมกันหรือว่าบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ก็เทศบาลนะครับอย่างเช่นที่อุตรดิตถ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก
2: ็
1: ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนนะครับในการนำรถน้ำฉีดล้างดินโคลนในพื้นที่ถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนะครับในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับ
2: ครับทหารก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มแข็งนะครับ
1: ครับ
2: อีกโครงการนึงครับคุณสุธีฮะโครงการ ต่อบ้านเติมสุขสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ครับ
2: ทางกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะโดยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์นะครับเขาก็จัดกำลังพลจิตอาสาไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้74หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายเรียบสอนเลิศนะฮะบ้านเลขที่20หมู่4ตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วประมาณสัก 80% นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่1ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับก็74หลังก็74พรรษานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
2: ครับ
1: ครับอีกสักข่าวหนึ่งนะครับอีกสักข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับสวีเดนนะครับไทยกับสวีเดนโดยเฉพาะกิจการทหารเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับรองเสนาธิการทหารบกท่านพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลนะครับรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ในการรับการเยี่ยมคำนับจากพันโทอันเดอร์สนิคาเนสันนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับพันโทสเตฟานอุงเกิร์สนะครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยท่านใหม่คือท่านเก่าไปท่านใหม่ก็เข้ามาก็มีการเยี่ยมคำนับคารวะนั่นเองนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับ
1: ครับ
2: ไ
1: ปไทยกับสวีเดนนี่ก็ผูกพันกันมายาวนานนะครับ158ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2411ในสมัยรัชกาลที่5นู่นนะครับ
2: ครับโอ้ยาวนานขนาดนี้เลยนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เห็นคนไทยที่ไปทำงานที่สวีเดนนะฮะ
1: ครับ
2: เขาก็พูดถึงมุมต่างๆของสวีเดนในมุมที่ดีนะส่วนใหญ่ก็ประจักษ์ตอนเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าฝั่งนั้นเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วเขาก็ต้อนรับคนไทยด้วยนะคนไทยเขาบอกว่าคนไทยที่ไปทำงานเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขามองเห็นก็คือว่าคนไทยนั้นก็จะมีในเรื่องของอัธยาศัยที่ดีในการทำงานแล้วก็มีรอยยิ้มก็คือทำงานด้วยแล้วเขาสบายใจนะครับ
1: ครับนี่นะก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสวีเดนเหมือนอย่างที่ในหลวงของเราได้เสด็จไปเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพ บกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าถ้าทางมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทางที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวของฮารุนโซโลเตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ด้านอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะส่วนโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจในสรุปประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาประเทศตุรกีเปิดหนังสือจากทางการจอร์เจียแจ้งการเสียชีวิตของฮารุนโซโร่ลงวันที่29กรกฎาคมพร้อมเผยขั้นตอนนำร่างกลับประเทศไทยต้องใช้เวลาสักระยะรวบตัวในป๋องในธง2คนร้ายฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียตำรวจนำตัวชี้จุดฝังศพภายในพื้นที่ป่าซากเงี้ยวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนสืบสวนขยายผลตามจับได้อีก2รายซุกบอลที่พบร่วมกันฆ่ายกครัวอีก3ศพพ่อแม่ลูกและก็ทำการอำพรางศพฝังไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพฤติกรรมโหดเหี้ยมแต่งตัวเป็นตำรวจไปทวงหนี้ขืนใจลูกสาวก่อนฆ่ายกครัวสภาความมั่นคงแห่งชาติเคาะ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดควบคุมคนเข้าออกชายแดนทบทวนเนื้อหาการพูดคุยสันติสุขร่วมมือมาเลเซียออกหมายแดงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไทยยืนยันไม่ยกเลิกพูดคุยกลุ่ม BRN แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติภารกิจสำรวจและเก็บกู้ในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานแม่ทัพภาคที่1สั่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังสั่งดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลของหน่วยบริการโรงหมอพร้อมใน3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษามสบเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามรับทราบข้อหาพัวพันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลชัดเจนย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อด้านกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวได้ที่สนามบินฟุกุโอกะผ่านรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ด้านโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมาย DSI ออกหมายเรียกภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่2คดีฟอร์เร็กรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวมอบทีมงานยื่นหนังสือขอเลื่อนเป็น3สิงหาคมขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มีการขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทยในคุมาโมโตะที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงปลอดภัยพบ2ครอบครัวที่พักพังถล่มซึ่งทางการญี่ปุ่นดูแลแล้วขณะที่นักท่องเที่ยวไทยทยอยเดินทางกลับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมค่ะเปิดเพลงที่เพราะๆให้ฟังกันแต่เช้าเลยนะคะก็เริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับเราด้วยนะคะก็มีข่าวๆด้วยนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จากนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนะคะมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ก็ยังความโศกเศร้าอย่างยิ่งสู่ประสงค์นิกรชาวไทยแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาค่ะปวงชนชาวไทยทั้งปวงก็จึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ตระหนักถึงว่าวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งทางนี้ค่ะทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปด้วยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนหน้านะคะตุลาคมก็มีวันหยุดเหมือนกันนะคะวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีก1วันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกทมค่ะส่วนวันศุกร์ที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชก็หยุดเหมือนกันด้วยนะคะเรียกว่าหยุดกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันในช่วงของเดือนธันวาคมก็มีวันหยุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวคราวนะคะวันนี้ก็มีงานเหมือนกันนะคะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับทางสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็เป็นการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2568ภายใต้งานแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินตรงนี้นะคะสำหรับงานวันสตรีไทยปีนี้ก็จัดขึ้นกันวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมค่ะที่ห้องรอยัลจูบิลีบาลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครั้งนี้ก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงค่ะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานให้ก็คือวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะคือการจัดงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีด้วยนะคะพร้อมกับพระราชทานเรียกว่าเป็นเข็มเชื้อชูเกียรติแก่สตรีดีเด่นแล้วก็มีการพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนเยาวสตรีดีเด่นประจำปี2569ด้วยถือว่าเป็นวาระสำคัญในบทบาทของสตรีผู้เป็นเรียกว่าพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชาปณิธานสู่เรียกว่าจะเป็นในด้านของอาชีพสร้างรายได้รวมถึงความมั่นคงของทางครอบครัวด้วยซึ่งภายในงานก็จะได้พบกับเรียกว่าเป็นกิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้าของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพรสผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มอาชีพสตรีแล้วก็ครอบครัวด้วยรวมถึงการสาธิตเรียกว่าเป็นศิลปะหัตถกรรมรวมถึงการนำผ้าจากเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาต่างๆของท้องถิ่นมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชมนะคะคือผู้ที่ไม่ได้ไปในงานนี้สามารถที่จะรับชมหรือว่าเป็นภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีได้ประจำปี2569ก็คือวันนี้วันที่1สิงหาคมค่ะผ่านการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ NBT HD นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะใครที่ไม่ได้ไปในงานก็สามารถที่จะชมกันได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตรงนี้ด้วยนะคะก็ของ NBT ค่ะสามารถที่จะชมกันได้แล้วมาต่อกันที่ข่าวนะคะวันนี้มีการเปิดงานเหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นโครงการหลวง57เป็นการเปิดตัวกุหลาบควีนสุริยาพร้อมกับพืชพันธุ์หรือว่าเมืองหนาวนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะซึ่งเรื่องราวในเรื่องของการสืบสานพระราชาปณิธานจากเมล็ดพันธุ์ของคฤหัสถ์แห่งพระเมตตาสู่พืชผลเมืองหนาวที่เป็นการสร้างไม่ว่าจะเป็นในด้านของรายได้ความยั่งยืนในชุมชนด้วยถูกถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครที่โครงการหลวง57ปีนะคะก็เปิดงานกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งภายในงานเขาบอกว่าภายใต้แนวคิด The Blooming นะคะเขาเรียกว่า Great Asia of Royal ตรงนี้เรียกว่าพันไม้เป็นพืชพันธุ์แห่งพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากยอดดอยสู่เมืองตรงนี้ค่ะโดยมูลนิธิโครงการหลวงตรงนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบริษัทจำกัดของเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็บริษัทของทางบางจากคอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะคะอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการนี้เหมือนกันอาจจะอ่านชื่อไม่หมดนะคะซึ่งในการนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวกุหลาบควีนสุริยาตรงนี้คือมันมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากทุกปีมากเลยเนื่องจากว่าเป็นการเปิดตัวนะคะซึ่ง2ตัวอย่างด้วยกันเรียกว่าเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ์แล้วก็เป็นในเรื่องของกุหลาบของควีนสุริยาตรงนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ครั้งแรกด้วยโดยเฉพาะกุหลาบควีนสุริยาเนี่ยเขาบอกว่าคือมันเป็นผลงานการวิจัยของทีมงานนักวิจัยโครงการหลวงที่มุ่งมั่นทำขึ้นมาเนี่ยโดยใช้เวลานานกว่า8ปีค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบด้วยกันนะคะแล้วก็กุหลาบของควีนสุริยาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นดอกกุหลาบขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนสามารถที่จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้หากว่าอยู่ในที่เย็นสีก็จะเข้มขึ้นแต่ว่าถ้าเจอแสงแดดก็จะเปล่งปลั่งประกายสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ละมุนด้วยแล้วมีอายุนะคะในด้านของการปักแจกันนี่นานกว่าพันกุหลาบอื่นๆด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับในการขอหรือว่าเป็นการผลิตเชิญการค้าด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเรียกว่าเป็นการแรงบันดาลใจจากในเรื่องของกุหลาบควีนสิริกิติ์ตรงนี้เขาบอกว่ามันเดิมเนี่ยมันเป็นผลงานตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ของนักพัฒนาเนี่ยชาวเบลเยียมที่ขอพระราชทานพระนามนะคะมาเป็นชื่อของกุหลาบเมื่อปี2514ก็คือควีนสิริกิติ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนที่โครงการหลวงเนี่ยมุ่งมั่นว่าเราคนไทยจะต้องทำได้เองจะทำกันอย่างไรจนประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อกุหลาบว่าควีนสุริยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะชาวไทยด้วยค่ะโครงการหลวง57ปีนะคะเกิดจากพระราชาอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9ของไทยค่ะที่ทรงเห็นความยากจนแล้วก็การทำลายป่าไม้บนพื้นที่สูงรวมถึงในด้านของการปลูกฝิ่นด้วยทรงพระราชทานให้เกิดโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512เป็นการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาในด้านของด้วยสันติวิธีโดยการหาพืชเมืองหนาวเนี่ยมาปลูกแทนฝิ่นจนปัจจุบันก็ครบ57ปีแล้วนะคะแล้วก็ผลสำเร็จครั้งนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตของชาวเขาที่ดีขึ้นป่าไม้เนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์และทางสหประชาชาติก็ยอมรับด้วยนะคะว่าประเทศไทยปลดรายชื่อออกจากประเทศผู้ที่มีฝิ่นนะคะในปี2544ด้วยแล้วก็ในการนี้ค่ะเราก็จะมีในด้านของผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นคำว่าเป็นชาเขียวกลิ่นกุหลาบนะคะชากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปชมในงานนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นในด้านของการชมแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ด้วยโครงการมูลนิธิหลวงเนี่ยจัด ขึ้นนะคะโครงการนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วเป็นการเผยแพร่ผลงานในด้านของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เรียนรู้เป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากโครงการหลวงตรงนี้ด้วยโดยก็จัดกันที่กรุงเทพมหานครในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นเดือนแม่แห่งชาติแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดขึ้นที่นะคะเขาบอกว่าในช่วงของเดือนธันวาคมก็ซึ่งเป็นเดือนของเดือนพ่อแห่งชาติตรงนี้ด้วยนะคะชาวเชียงใหม่ไม่ได้เดินทางมากรุงเทพก็สามารถที่จะรอกันอีกสักประมาณ 2-3 เดือนก็จะมีการจัดกันเดือนธันวาคมนะคะซึ่งทางนี้ค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้นะคะวันที่1สิงหาคมในช่วงของเวลา 18:00 นค่ะก็เชิญชมนะคะเชิญเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของทางโครงการหลวงนี้แล้วก็รวมถึงในด้านของผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์มากกว่า 3,000 รายการก็อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคือภายในงานเนี่ยยังมีการจัดแสดงพืชพันธุ์จากพื้นที่สูงด้วยในแนวคิดก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพืชพันธุ์พระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองก็เพื่อให้ประชาชนชื่นชมแล้วก็ใกล้ชิดกับมูลนิธิตรงนี้ด้วยแล้วก็หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเน้นในด้านของเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกนดีอร่อยนะคะตรงนี้แล้วก็โครงการหลวงเนี่ยเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็ประเทศชาติเราเป็นต้นแบบในด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนนะคะไปเที่ยวไปชมกันค่ะเลือกหาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง57ได้ก็จนถึงวันที่12สิงหาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่เดียวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะนะคะรอกันอีกสักนิดนึงนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมก็ทางเชียงใหม่ก็มีการจัดงานเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าหลายคนก็คงจะได้ชื่นชมเขาบอกว่าน้องเนเน่มาร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าน้องได้มีการประมูลเสื้อไปในราคาแสนกว่าบาทนะคะซึ่งก็เรียกว่าน้องบอกว่ามีการเตรียมตัวนะคะซึ่งเงินตรงนี้น้องจะใช้ในด้านของการเดินทางไปแข่งขันต่อนะคะเราคนไทยก็ร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์น้องเนเน่ด้วยเหมือนกันนะคะจะไปแข่งที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะก็เรียกว่าเป็นสีสันในด้านของก็เรียกว่านะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็เรียกว่าใครหลายคนก็คงจะได้ชมนะคะความสามารถแล้วก็น้องร้องเพลงสดๆให้ฟังกันด้วยและนะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3สิงหาค่ะทางคณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาบอกว่าในด้านของการประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะก็รวมแล้วก็75ภาพด้วยกันแต่ว่าจะมีการประกาศผลผู้ที่ชนะการประกวดก็อยู่ในช่วงของวันที่7สิงหาคมนะคะเพราะว่ามีการจัดงานกันแล้วก็มีการส่งให้น้องๆนะคะส่งเข้าประกวดก็ชิงเงินรางวัลกันมีเกียรติบัตรมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะในหัวข้อของใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ก็มีในด้านของน้องๆ นักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะสมัครเป็นเดี่ยวก็ได้หรือไม่เป็นทีมก็ได้3คนที่น้องๆเข้าประกวดกันตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าวันที่7สิงหาคมนะคะใครที่จะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ได้รับโล่กันไปตรงนี้ค่ะแล้วก็มากันที่ข่าวของน้องๆกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าก็พูดถึงในด้านของน้องๆ นะคะก็มีความเก่งเหมือนกันในด้านของการวาดภาพแล้วนะคะแล้วก็ในด้านของร้องเพลงแล้วน้องเนเน่นะคะก็มาต่อกันที่ข่าวของทางกองทัพบกค่ะก็บอกว่ามีการเดินหน้าในด้านของโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18สร้างเยาวชนไทยสู่สังคมสันติสุขนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18ค่ะถือว่าเป็นโครงการ1โครงการที่ทำให้เยาวชนนะคะในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายค่ะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมนะคะวิถีชีวิตอันดีงามสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างความเข้าใจแล้วก็เป็นการส่งเสริม นะคะความสำคัญระหว่างการตรงนี้อันจะนำไปสู่เขาเรียกว่าความอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุขแล้วก็ความมั่นคงของคนในชาติในอนาคตต่อไปด้วยรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันที่จะทำอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์ในด้านของการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านของการปฏิบัติงานในพื้นที่ของทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไปด้วยสร้างในด้านของเครือข่ายการมีส่วนร่วมระดับของเยาวชนในการร่วมกันคิดเป็นการขับเคลื่อนในด้านของกิจกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามีคลิปเสียงของน้องมาฝากกันด้วยนะคะเป็นความรู้สึกว่าน้องๆเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราเองก็มาจาก3จังหวัดเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อันตรายนะคะการมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเองก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนใน3จังหวัดของเรานะคะว่าพื้นที่ของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความแตกต่างมันคือเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะนะคะเพราะความแตกต่างมันทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยกับความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยกับชีวิตชีวาซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะต้องเปิดใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นสวยงามมากขนาดไหนค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดค่ายทั้งหมดเลยนะคะที่ได้จัดโครงการแล้วก็ค่ายดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายซึ่งก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสในครั้งนี้เราเองก็อาจจะไม่ได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากอะไรให้กับรุ่นน้องใช่ไหมคะก็อยากให้สมัครค่ายนี้กันมาเยอะๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าน้องได้มาแล้วเนี่ยน้องจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะก็ขอบคุณน้องแบงค์แล้วก็น้องด้วยนะคะซึ่งน้องก็ได้มาเข้าโครงการในช่วงของวันที่20ถึงวันที่23กรกฎาคมในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านของความรักความเข้าใจความศรัทธาระหว่างเยาวชนต่างศาสนาอันจะนำไปสู่สันติสุขที่มีความมั่นคงยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้นำเรียกว่าเป็นนักเรียนนะคะในร้อยโรงเรียนพระจุลจอมกล้านักเรียนพยาบาลวิทยาลัยของทางกองทบกแล้วก็นักศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะรามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยฟาออนีนะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมเรียกว่าเป็นการเรียนรู้วิถีศรัทธานะคะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของกันและกันด้วยเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งจากความแตกต่างทางด้านของความคิดด้วยนะคะเป็นการสร้างความเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็เรียกว่าการอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในด้านของน้องๆสืบสานตรงนี้แล้วนะคะก็ในช่วงของตรงนี้ค่ะก็ยังมีงานนะคะก็วันออกเขาเรียกว่าเป็นงานอาสาฬหบูชาแล้วก็วันออกพรรษาค่ะคืองานเข้าพรรษาเนี่ยก็คือตรงกับวันที่30กรกฎาคมก็ที่เพิ่งผ่านมานะคะเรียกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยพิธีเข้าพรรษาถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงนะคะไม่สามารถที่จะละเว้นได้ทุกกรณีค่ะซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติแล้วก็จะเริ่มกันตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีนะคะหรือไม่ก็เดือน8หนหลังถ้ามี82หนตรงนี้จะสิ้นสุดนะคะก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วก็ตรงกับ วันออกพรรษาพอดีนะคะวันนี้ค่ะก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาของทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสามารถที่จะไปกันได้วันนี้อีก1วันนะคะเป็นงานวันไหลแห่เทียนพรรษาสมต้นเทียนพรรษาจัดแสดงที่ทุ่งศรีเมืองเทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่าของทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนระหว่างวันที่3ถึงวันที่17สิงหาคมก็มีเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดทั้งเดือนที่วัดพระธาตุหนองบัวนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้ค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะเพื่อนบ้านขี้อิจฉาเขาจะอิจฉาอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: เพื่อนบ้านขี้อิจฉากาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของเกรมอนทามีคู่รักวัยชราอยู่คู่หนึ่งริชาร์ดและมารีริชาร์ดและมารีไม่มีลูกด้วยกันเลยแต่พวกเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าโรมิโอ
4: โรมิโอมาแล้วหนุ่มน้อยกับข้าวเสร็จแล้ว
3: โรมิโอเป็นที่รักของคู่รักมากและมันก็ไม่เคยจากพวกเขาไกล
5: เขาเป็นสุดที่รักของเราเลยใช่ไหม
4: ใช่แล้วล่ะ
3: วันหนึ่งขณะที่ริชาร์ดกำลังทำงานในสวนพร้อมกับโรมิโอเป็นปกติเขาสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปโรมิโอกำลังสูดดมและคุ้ยไปที่พื้นดิน
4: โอ้มีอะไรงั้นเหรอหนุ่มน้อย
3: ทันใดนั้นโรมิโอก็วิ่งกลับไปหาเจ้าของและเห่าเสียงดังก่อนจะกลับไปที่ดินตรงนั้นและคุยอีกครั้งริชาร์ดสงสัยว่ามีอะไรเขาจึงหยิบพลั่วและตามเจ้าหมาไปโรมิโอกระโดดไปรอบๆและเห่าเสียงดังจนรำคาญทำให้มารีออกมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นริชาร์ดขุดลงไปและไม่ช้าพลั่วก็ติดกับอะไรบางอย่าง
4: โอ้พระเจ้าเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างนะ
3: เขาก้มลงไปและดึงหีบขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาเปิดมันออกเขาตกตะลึงเพราะข้างในหีบเต็มไปด้วยทองที่ส่องประกายมากมาย
5: คุณพระนี่ฉันกำลังฝันไปอย่างนั้นเหรอ
4: นั่นก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ได้ฝันแน่นอนนี่เป็นของจริงเจ้าหนุ่มน้อยนำโชคมาให้เราแล้วเรารวยแล้ว
3: โรมิโอเห่าและกระโดดไปมาอย่างมีความสุขหีบนั้นหนักมากจนมารีต้องมาช่วยถือเข้าไปข้างในหลายวันผ่านไปโรมิโอได้รับทุกอย่างที่สุนัขชอบกับข้าวที่ดีที่สุดและเบาะนั่งที่ให้เขานอนลงได้ราวกับเจ้าชายเขามีช่วงเวลาที่แสนวิเศษจนกระทั่งวันหนึ่ง

0: เขาคาบคุกกี้เข้าปากและเคี้ยวมันอย่างมีความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่าในคุกกี้มียานอนหลับผสมอยู่ทันทีที่เขากินเขาล้มลงไปกับพื้นและหลับไป
1: หมานี่เป็นของฉันแล้วตอนนี
0: ้พอพูดจบเขาก็จับโรมิโอและหายตัวไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นริชาร์ดและมารีตื่นขึ้นมาพวกเขาไม่เห็นโรมิโออยู่ที่บ้านพวกเขาจึงเริ่มออกตามหา
2: โอ้โรมิโอโรมิโอเจ้าอยู่ไหนหนุ่มน้อย
3: แกอยู่ไหนที่รักตัวน้อยของฉัน
0: แต่ก็ไม่พบโรมิโอเลยขณะพวกเขามาตามหามันในสวนรูโซจากรั้วตรงข้ามได้ร้องออกมา
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเพื่อนบ้านพวกคุณดูเศร้านะ
2: รูโซเราหาหมาน้อยของเราไม่เจอคุณเห็นมันบ้างไหม
1: โอ้ไม่เห็นนะแต่ผมคิดว่ามันคงวิ่งตามผีเสื้อออกจากบ้านไปผมเห็นมันชอบเล่นกับผีเสื้อนั่นบ่อยๆนี
3: ่โอ้เขาคงไปได้ไม่ไกลริชาร์ดเราไปพาเขากลับมากันเถอะ
2: จริงด้วยไปตามหาเขากันเถอะ
0: ริชาร์ดและมารีออกไปตามหาเขาในทันทีเมื่อเห็นโอกาสเหมาะรูโซรีบเข้าไปในบ้านและออกมาพร้อมกับโรมิโอ
1: เจ้าปีศาจตัวน้อยแกสร้างปัญหาให้ฉันทั้งคืนแล้วตอนนี้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะช่วยฉันหาสมบัติในสวนของฉันซะสิ
0: เขาวางมันลงและผูกมันไว้กับสายจูง
1: แกคิดว่าแกจะวิ่งหนีไปได้งั้นเหรอ
0: โรมิโอที่น่าสงสารมันเริ่มดมกลิ่นตามพื้นในไม่ช้ามันหยุดที่จุดหนึ่งและเห่าขึ้น
1: โอ้เด็กดีฉันหวังว่าสมบัติของฉันจะมากกว่าริชาร์ดนะ
0: พอพูดจบเขาก็เริ่มขุดลงไปและในมิช้าเขาก็พบกล่องใบใหญ่เขาเปิดมันออกมาและพบว่ามันมีเหรียญทองอยู่เต็มไปหมด
1: เจ้าหมาแกช่างวิเศษจริงๆฉันจะปล่อยแกไป
0: เขาถอดสายจูงออกแล้ววางมันไว้ที่รั้วตรงข้าม
1: เข้าไปข้างในสิพ่อกับแม่ของแกคงมาในไม่ช้า
0: โรมิโอวิ่งเข้าไปในบ้านโดยทันทีรูโซมองดูที่กล่องทองและยิ้มออกมาและเขาก็เข้าบ้านไปเมื่อริชาร์ดและมารีกลับมาถึงอย่างเศร้าใจโรมิโอได้เห่าขึ้นแล้ววิ่งมาหาพวกเขา
2: โอ้แกอยู่นี่เองฮ่าฮ่าเขาอยู่นี่แล้ว
3: แกหายไปไหนมาโรมิโอเราเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะ
0: มารีอุ้มเขาและคู่รักก็เข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขในวันนั้นรูโซผู้โลภมากได้กลับมาที่บ้านของคู่รักชลาอีกครั้ง
1: ผมดีใจด้วยนะที่คุณหามันเจอดูเหมือนมันจะสั่นนิดๆนะจะเป็นอะไรไหมถ้าผมอยากพามันไปเดินเล่นหน่อย
2: โอ้นั่นคงเยี่ยมมากโรมิโอแกอยากไปเดินเล่นไม้หนุ่มน้อย
0: โรมิโอเดินเข้ามาและรูโซตกใจมากเพราะว่ามันพูดได
4: ้ฉันจะไม่ไปไหนกับชายคนนี้ทั้งนั้นเขาใจร้าย
0: รูโซช็อกมากเขาผงะและหันไปมองริชาร์ด
2: โอ้มีอะไรอย่างนั้นเหรอรูโซทำหน้าอย่างกับเห็นผี
1: มาก็คุณพูดได
0: ้ริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างขบขันเพราะพวกเขาเห็นเพียงโรมิโอเห่าเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ยินมันพูด
2: โอ้อะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย
1: หมาของคุณมันเป็นปีศาจมันพูดได
3: ้ถ้าที่มันพูดหมายถึงมันเห่าแล้วก็นั่นแหละที่มันทำนะ
0: โรมิโอเห่าและรูโซก็จ้องมันอย่างซอกแซก
1: ผมสาบานได้ผมได้ยินมันพูด
2: กลับบ้านไปเถอะรูโซฉันว่านายคงเหนื่อยนะไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะดีขึ้นเมื่อไรค่อยพาโรมิโอไปเดินเล่น
0: รูโซพยักหน้าและเดินเกาหัวกลับบ้านเช้าวันต่อมาเขากลับมาอีกครั้ง
1: สวัสดีริชาร์ดมารีขอโทษทีที่เมื่อวานผมทำตัวแปลกๆแล้วเจ้าตัวเล็กอยู่ไหนล่ะผมจะพาเข้าไป

0: เดินเล่น
1: โอ้ดีใจนะที่คุณดีขึ้นแล้วโรมิโอมานี่สิหนุ่มน้อย
2: โรมิโอวิ่งเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ใกล้ๆริชาร์ดโอ้ชายโหดร้ายคนนี้ไม่เอาอีกแล้วและนั่นรูโซ่ตะลึงมาก
0: อะไรเนี่ย
3: มีอะไรงั้นเหรอรูโซ่
0: อะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงหมาของคุณมันพูดอีกแล้ว
2: ริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างสับสนโรมิโอแค่เห่าเท่านั้น
1: รูโซ่เพื่อนฉันว่านายควรไปหาหมอหน่อยนะสัตว์จะพูดได้ยังไงเขาพูดจริงๆพวกคุณก็รู้เรื่องนี้นี่เป็นหมาเวทมนต์ผมรู้มันเป็นหมาที่นำโชคทั้งหมดมาให้พวกคุณและมันก็พูดได้ด้วยผมรู้คุณไปได้หมาเวทมนต์ตัวนี้มาจากไหนผมอยากรู
3: ้รูโซ่มันเป็นแค่หมาน้อยตัวหนึ่งไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกก็จริงที่มันช่วยพวกเราให้พบสมบัติแต่มันก็แค่โชคลาภและมันก็ไม่เคยทำอีกเลยเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
1: โอ้พวกคุณคิดผิดแล้วนายหมายความว่าอย่างไงฉันจะแสดงให้คุณเห็นแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวฉันจะไปพาหัวหน้าหมู่บ้านมาและเปิดโปงพวกคุณต่อหน้าเขาทั้งหมู่บ้านต้องได้รู้ว่าพวกคุณเป็นหมอผีชั่วร้ายและใช้คาถาหมอผีในหมู่บ้านนี้และฉันจะเอาหมาเวทมนต์ตัวนี้ฉันจะกลับมา
2: ขณะที่เขาเดินออกไปริชาร์ดและมารีก็มองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาคิดว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาเสียสติไปแล้วในวันนั้นเขาพาหัวหน้าหมู่บ้านชิโร่ไปที่บ้านของพวกเขารูโซ่ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านของพวกเขา
1: ออกมาเดี๋ยวนี้พวกหมอผีเอาหมาปีศาจของแกออกมาด้วยฉันมาเพื่อเปิดโปงพวกแกตอนหน้าคุณชิโร
2: ่รูโซ่ตะโกนเสียงดังจนมีชาวบ้านคนอื่นออกมารวมกันที่บ้านของริชาร์ดและมารี
1: พวกมันอยู่นั่นหมอผีปีศาจมันใช้คาถาชั่วร้ายในหมู่บ้านของเราท่านครับคุณต้องไล่พวกมันออกไปเดี๋ยวนี
4: ้คุณชิโร่ผมคิดว่ารูโซ่เสียสติไปแล้วเราควรพาเขาไปพบหมอหยุดแสดงละครได้แล้วฉันจะเปิดโปงแก
1: รูโซ่คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาพวกเขาฉันรู้จักริชาร์ดกับมารีมาหลายปีพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่บ้านเรา
0: พวกเขาแค่แสดงเป็นคนดีท่านผมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได
2: ้พูดจบเขาก็มองไปที่โรมิโอ
1: พูดออกมาสิฉันขอท้าแก
5: นายอยากให้ฉันพูดอะไรล่ะ
1: เห็นไหมหมานั่นข้าพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหม
2: คุณชิโร่มองเขาด้วยความสับสนชาวบ้านก็ต่างมองกันด้วยความสับสนเช่นกัน
1: นายพูดเรื่องอะไรรูโซ่ก็หมานั่นฉันพูดถึงหมานั่นคุณได้ยินที่มันพูดแล้วนี่ไม่ได้ยินเหรอ
4: ฉันได้ยินแค่เสียงมันเห่า
1: อะไรนะเป็นไปได้ยังไง
2: เขาหันไปหาชาวบ้านด้วยความโกรธ
1: พวกนายทุกคนได้ยินมันพูดใช่ไหม
4: ฉันได้ยินแค่เสียงเห่า
2: ใช่ฉันเหมือนกันนะ
0: ฉันว่าริชาร์ดพูดถูกรูโซ่เสียสติไปแล้ว
1: ไม่ข้าไม่ได้บ้าเจ้าหมานี่ช่วยพวกเขาหาสมบัติมันเป็นหมาเวทมนต
4: ์พวกเรารู้เรื่องนั้นแต่มันเป็นเพียงความบังเอิญและสุนัขก็มีประสาทสัมผัสกลิ่นที่ดี
1: โอ้อย่างนั้นเหรอ
2: พูดเช่นนั้นรูโซ่ก็อธิบายตอนที่เขาจับโรมิโอและให้มันช่วยหากล่องสมบัติในสวนของเขา
4: อะไรนะนายลักพาตัวหนุ่มน้อยของเรางั้นเหรอนายงั้นเหรอนั่นยอมรับไม่ได้นะรูโซ่ฉันขอไล่ให้นายออกจากหมู่บ้านซะ
1: โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านหัวหน้าหมู่บ้านแต่เด่นไม่ได้อยู่ที่ฉันลักพาตัวปีศาจน้อยนั่นแต่เพราะว่ามันช่วยข้าหาสมบัติได้เห็นไหมล่ะมันเป็นมหาเวทมนต์มันสามารถหาสมบัติได้ไม่จำกัดเลย
4: พิสูจน์สินำกล่องมาให้เราดู
1: ได้เลย
2: พูดเสร็จเข ขาเปิดห่อผ้าและนำกล่องที่พบในสวนของเขาออกมา
1: ดูให้ชัดๆนะทุกคนฉันกำลังจะเปิดกล่องที่เต็มไปด้วยเหรียญทอง
2: เขาเปิดกล่องออกมาแล้วหวาดกลัวสุดขีดในชีวิตของเขาในนั้นมีเพียงดินทราย
1: อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้พอได้ละไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเสียเวลานายยังทำให้ริชาร์ดกับมารีเสื่อมเสียอีกนำซ้ำนายยังขโมยหมาตัวน้อยของพวกเขาอีกฉันขอประกาศให้นิรเทศนายออกไปจากเกรมอนทาและห้ามกลับมาเหยียบหมู่บ้านนี้อีก
6: แต่ว่า
1: หยุดพูดได้แล้วเก็บกระเป๋าแล้วออกไปซะไม่งั้นฉันจะเรียกทหารของหมู่บ้าน
2: รูโซ่เดินคอตกออกไปคุณชิโร่เดินมาหาริชาร์ดและมารี
1: ผมต้องขอโทษด้วยกับเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปรูโซ่จะไม่ทำปัญหาให้คุณหรือว่าใครในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปผมจะเนรเทศเขาไปให้ไกลจากหมู่บ้านนี้ขอบคุณมากคุณชิโร่ความเป็นผู้นำของคุณทำให้เราทั้งหมดปลอดภัย
2: คุณชิโร่ยิ้มและย่อลงไปลูบหัวของโรมิโอ
1: ช่างเป็นหมาที่น่ารักคนที่คิดว่ามันเป็นพ่อมดนี่คิดอะไรอยู
7: ่โอ้โห
2: รูโซ่ถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านและโรมิโอก็อยู่อย่างมีความสุขกับริชาร์ดและมารีโดยพวกเขาไม่ยอมให้มีอันตรายใดเกิดขึ้นอีกสำหรับคู่รักวัยชราพวกเขาไม่มีวันรู้เลยว่าสุนัขของพวกเขาเป็นสุนัขแสนพิเศษ
8: ค่ะก็จบนิทานของน้องๆกันไปแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะก็มาพบกันช่วงนี้ค่ะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่31กรกฎาคมจนถึงวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมทางของตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังที่อ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันหรือก็อ่าวไทยจะมีกำลังที่อ่อนลงด้วยค่ะแต่ว่าตอนบนนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินทางการอย่างไรนะคะก็เฝ้าระมัดระวังอาจจะมีในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะฝนตกก็เตรียมในด้านของเสื้อนะคะแดดออกก็เตรียมร่มไว้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าป่วยแล้วก็ไม่สบายเตรียมตัวไปพบแพทย์ได้เลยนะคะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะคะและก็ถ้าใครได้รับข่าวคราวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเรื่องนี้นายพิพัฒน์ราชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานพิธีฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการพร้อมกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาที่ลานโพวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารด้วยนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่โดดเด่นในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะคะประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะคะเราก็สามารถที่จะร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์มรดกโลกอันทรงคุณค่าเพื่อให้ส่งต่อนะคะสืบสานจากเราเนี่ยไปสู่คนรุ่นหลังก็คือรุ่นลูกของเราด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการสืบสานกันก็ต่อยอดกันต่อไปด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องของฟ้าฝนนะคะก็ทางรัฐบาลบอกว่าเป็นการยกเครื่องแอปตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไทยวอเตอร์โฉมใหม่เป็นการปรับรูปแบบของข้อมูลน้ำแห่งชาติรู้เท่าทันสถานการณ์น้ำก่อนที่จะมีการเกิดวิกฤตนะคะสามารถที่จะเช็คฝนได้เช็คเขื่อนเช็คพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 แบบว่าครบจบในหน้าเดียวนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ www. thaiwater.net นะคะก็ลองดูหรือไม่ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศนะคะใช้ได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจากแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะยังสามารถที่จะเป็นการบูรณาการเว็บไซต์รู้ในด้านของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับของจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถที่จะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะในแต่ละพื้นที่ได้เป็นการลดการขั้นตอนการสั่งการจากหรือว่าอาจจะเป็นการซ้ำซ้อนได้เป็นการเพิ่มนะคะความรวดเร็วในการตัดสินใจในด้านของการอพยพแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยสามารถที่จะแยกได้เป็นรายจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะครบทั้ง76จังหวัดค่ะก็ลองดูนะคะว่าสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ข่าวๆของทางรัฐบาลเป็นการก็บอกว่าที่มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ในด้านของลดค่าน้ำประปานะคะก็เมื่อวันที่20กรกฎาคมค่ะย้ำนะคะผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนทุกคนด้วยนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นรายใหม่ผ่านในด้านของการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่25กันยายนนะคะก็ต่อกันไปอีกเดือนหน้าถึงเดือนกันยายนค่ะเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์สำหรับการรับเขาเรียกว่าใช้ในด้านของใช้น้ำในช่วงของเดือนตุลาคมปี2569จะได้รับการสนับสนุนนะคะในด้านของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทางนี้ค่ะไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ผ่านทางแอปผ่านช่องทางเขาบอกว่าเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะที่ www.pwa.co.th นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะในช่วงของที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันในช่วงของเวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:30 น.รวมถึงวันหยุดราชการนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเหมือนกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะได้รับในด้านของการสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือนด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะคะก็โบกมือลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะไม่ท้อค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยม ขออภัยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมากถึง70%ของพื้นที่คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในวันนี้ทั่วไทยมีฝนร้อยละ40-70ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากถึงร้อยละ70ของพื้นที่โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ28จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาโดยทำการสำรวจแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ทางกรมการทหารช่างดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงไปก่อนหน้านี้รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนเกาะทรายตลาดสายลมจอยชุมชนหัวฝายและชุมชนไม้ลุงขนซึ่งพบว่าแนวพนังกั้นชั่วคราวกึ่งถาวรสามารถป้องกันกระแสน้ำได้ดีอาจจะมีน้ำซึมบ้างแต่ทางเทศบาลตำบลแม่สายได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายไว้แล้วล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาฝนหยุดตกแล้วแต่ทางจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนขณะพยายามจะข้ามไปให้ถึงดินแดนซูต้าของสเปนหลังผู้อพยพมากถึง 50,000 คนเดินทางจากมอร็อกโกเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนออกจากที่มั่นปัจจุบันในฉนวนกาซาหากกลุ่มฮามาสไม่ปลดอาวุธอย่างแท้จริงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ยูเครนสร้างขีปนาวุธแพทริออตเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของนักปีนเขาชาวอเมริกันหลังเกิดหิมะถล่มบนภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในปากีสถานผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าฤดูมรสุมของอินเดียกำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายมากขึ้นและร้อนขึ้นและคาดการณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะเผชิญกับสภาพที่แห้งแล้งขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบจรวดของ SpaceX ที่กำลังลอยอยู่ในอวกาศกำลังอยู่ในทิศทางชนกับดวงจันทร์หลังนำส่งยานลงจอดบนดวงจันทร์2ลำเมื่อกว่า1ปีก่อนกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Wiggins.
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้ชาวบ้าน30ครัวเรือนได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่ง30ครัวเรือนได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รุดช่วยเหลือคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: ค่ำวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้รายงานสถานการณ์หลังพื้นที่มีฝนตกหนักโดยที่อำเภอชัยปราการส่งผลให้เกิดผลกระทบใน2อำเภอดังนี้พื้นที่ตำบลหนองบัวได้เกิดเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรในหมู่บ้านป่าไม้แดงหมู่ที่9เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้และเคลียร์สิ่งของออกจากพื้นที่แล้วจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติและในพื้นที่ตำบลสีดงเย็นได้เกิดน้ำเอ่อล้นรอการระบายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชัยปราการส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่3หมู่ได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่9รวมทั้งหมด30ครัวเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลชัยปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนกระสอบทรายกีดขวางทางน้ำและเร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: เมื่อเวลา 22:15 นาทีของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงและตรวจสอบสถานการณ์โดยไม่มีรายงานยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้และรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโขนหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยต้องหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้งติดตามในจิจ๊ะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
9: หากคุณอยากมีโอกาสชมโขนศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดด้วยความงดงามของท่ารำดนตรีไทยวรรณศิลป์และเครื่องแต่งกายอันวิจิตรจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกต้องมาสัมผัสเสน่ห์ของโขนที่อาคารแสดงโขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของโขนผ่านเทศกาลร่วมสมัยและการแสดงโขนพระราชทานอันทรงคุณค่าสืบสานตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโขนพร้อมชื่นชมงานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นหัวโขนเครื่องทรงงานปักและฉากการแสดงไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงโขนพระราชทานจากเรื่องรามเกียรติ์และหุ่นหนุมานขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อสัมผัสงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่ากันด้วยจิจ๊ะไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเยือนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดไม่ใช่แค่การชมการแสดงโขนเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่งดงามที่ควรหาโอกาสมาเยือนให้ได้สักครั้งนะครับ
10: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียชี้เป็นการกระทำที่กระทบความเชื่อมั่นทำประเทศเสียชื่อเสียงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวณบ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียด้วยเช่นกันว่าแม้วันนี้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นตนจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าเหตุใดช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศและทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกกทม.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมใจจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนและเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างงดงามสมพระเกียรติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและนับเป็นพลังสำคัญในการสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตลอดจนสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีรัตนโกสินทร์ที่ได้จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: การส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมบริการตรวจโรคฝังเข็มและตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นภารกิจที่ค่ายจิรประวัติดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนได้มีการจัดขึ้นณวัดอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้นำชุดแพทย์ขึ้นที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเปิดจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีนนวดแผนไทยและจัดทีมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อยกระดับสุขภาวะและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: ครูที่โรงเรียนน่ะเขาชมยายเตยว่ายายเตยในสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยหยุดเรียนเหมือนเด็กอื่นๆแม่ก็จะไม่ให้แข็งแรงได้ยังไงล่ะพ่อลูกอ่ะเขาพากันออกกำลังกายทุกเย็นขยันกันจริงๆเลย
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์จนแข็งแรงกว่าเราซะอีกครับในจะอากาศเป็นพิษอาหารสกปรกแถมพักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นห่วงลูกได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้นะครับคุณสาธิตกลีคุณผู้ประกาศข่าวกีฬาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของลูกมาโดยตลอดเขามีเทคนิคอย่างไรต้องไปฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมสาธิตกลีคุณนะครับลูกสาวชื่อน้องเรดอายุตอนนี้ก็12ขวบครับตั้งแต่เขาเล็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูแลแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้รู้จักเวลาที่จะออกกำลังกายเวลาที่จะพักผ่อนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆแต่ละคนแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับ
3: การทำให้ลูกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่ใส่ใจเรื่องนี้กันทั้งครอบครัวโดยมีพ่ออย่างเราคอยสอนให้ลูกรู้จักทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะครับอย่าลืมชวนลูกของเราเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ลูกของเราก็แข็งแรงส่วนพ่อก็สุขใจหายห่วงแล้วครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่7โฆษณาเปลี่ยนนิสัย
2: นี่คุณพ่อต่อก็เมื่อวานฉันคุยกับทิพย์เมียเธอเขาบ่นน่ะเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะชักจะอยากทาครีมหน้าขาวอยากผมยาวตรงแบบสาวๆในโฆษณาแล้วนะ
3: ก็จะไม่อยากนั่นอยากนี่ได้ไงครับพี่โฆษณากรอกหูย้อมใจกันอยู่ทุกวันกระทั่งรักแร้ยังต้องเรียบเนียนเลยพี่แม่ทำไปได
2: ้ทำเป็นขำรู้ไหมตามิกของฉันน่ะไปล้อเด็กผู้หญิงข้างบ้านว่าน้องดำ .com นะเด็กเขาร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่เลยดีนะที่เขาไม่โกรธอ่ะกลัวเขาจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เลิกกันน่ะลูกก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ย
3: คิดมากอีกแล้วนะพี่หมอเป็นเพราะอิทธิพลในโฆษณาต่างหากล่ะดูเจตวงของผมสิมีทั้งพ่อทั้งแม่ยังทำไปได้ต้องบอกว่าดูพ่อสิตัวก็ดำผมก็หยิกยังหล่อจนแม่หลงรักเลย
1: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเชื่อโฆษณาและโฆษณาทางโทรทัศน์ก็มักจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสร้างเรื่องราวจูงใจให้วัยรุ่นอยากโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพโฆษณาที่สื่อว่าการมีผิวขาวสดใสคือปมเด่นผิวคล้ำกลายเป็นปมด้อยผลก็คือมีโฆษณาเครื่องสำอางผิวขาวออกมามากมายในท้องตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีครีมชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีผิวได้อย่างถาวรข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กล่าวว่าคนที่ใช้ครีมแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะสารเคมีบางชนิดไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูเหมือนขาวขึ้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆปฏิกิริยาเคมีอาจจะทำให้ผิวหน้ากลับค้ำผิดปกติอย่างถาวรได้หรือครีมบางชนิดผสมสารที่มีฤทธิ์ลอกผิวใช้แล้วดูผิวใสขึ้นแต่ความจริงคือผิวจะถูกลอกจนบางลงเรื่อยๆและเกิดอันตรายในที่สุด
2: แย่จังนะมีอย่างที่ไหนมาสร้างนิสัยแย่ๆให้ลูกเรามองคนแต่ภายนอก
3: ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยเราต้องคุยกับลูกเยอะๆสิครับสอนให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทำโฆษณาเขาสอนลูกมากกว่าเราเด็ดขาด
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยเมื่องวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมถึงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลยกระดับปรับนอมินีสแกนลึกเส้นทางเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นดีเดย์1สิงหาคมปิดช่องโหว่ธุรกิจต่างชาติสวมสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังขณะเดียวกันได้มีการกำหนดให้กรณีที่คนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนไทยที่ชำระเงินลงทุนและผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและควบคุมความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงได้ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลถือหุ้นแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
9: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงตึงเครียดหลังการเจรจาหยุดยิงไม่คืบหน้าสหรัฐเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคพร้อมเพิ่มมาตรการในช่องแคบฮอร์มุสส่วนในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสประกาศยอมปลดอาวุธตามข้อเสนอแผนสันติภาพที่สหรัฐสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลทยอยถอนกำลังแต่จนถึงขณะนี้อิสราเอลยังไม่ตอบรับขณะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูมีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บเกือบ100คนและผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงท่ามกลางไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่และประเทศในยุโรปยังเผชิญไฟป่ารุนแรงจากคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งโดยฝรั่งเศสสเปนและกรีซได้รับผลกระทบหนักมีการอพยพประชาชนหลายแสนคนและพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า2ล้านไร่วิกฤตผู้อพยพในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงหลังผู้อพยพกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต57คนจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
10: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันอุดมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้มาจ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสตรีไทยซึ่งได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ห้องรอยัลจูบิลลี่บอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ถือเป็นวาระสำคัญในบทบาทสตรีผู้เป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอีกทั้งการสืบสานพระราชปณิธานสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวค่ะภายในงานนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆอาทิการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวรวมถึงการสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยและการทำผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเชิญชวนนะคะขออภัยค่ะนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBTHD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะและสำหรับในช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะของวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ขอเชิญชวนประชาชนคุณผู้ฟังค่ะร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ที่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่การเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับงานโครงการหลวง57นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ไปร่วมงานนี้กันได้นะคะในวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญมาที่เรื่องของความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟสูงสุด45บาทตลอดสายกันบ้างนะคะล่าสุดนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะก็ได้กล่าวว่าตามเป้าหมายรัฐบาลนะคะจะมีการปรับกรอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมทั้ง8สายในช่วงต้นปี2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะสำหรับนโยบายดังกล่าวประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างประชาชนจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการแตะจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ซึ่งเป็นบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Visa Mastercard UniPay UnionPay นะคะแล้วก็ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะทางด้านของกรมการขนส่งทางรางนะคะก็ได้มีการหารือกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งระบบ EMV เพิ่มเติมในส่วนของรถไฟฟ้าที่ยังไม่รองรับการแตะจ่ายอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะทั้งนี้ทางด้านของกลุ่ม BTS ซึ่งเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยปัจจุบันพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่าน EMV เคลื่อนที่บริเวณประตูพิเศษสำหรับผู้พิการเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรโมชั่น17บาทถึง45บาทนั่นเองค่ะอีกทั้งยังได้มีการจัดเตรียมศึกษาพัฒนาบัตร Rabbit ให้รองรับการแตะจ่ายระบบ EMV ในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะที่เป็นมาตรการที่จะออกมาเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ค่ะในเราก็อยู่ในเรื่องของข่าวดีกันแล้วนะคะเราก็มาฟังข่าวดีกันต่อเลยค่ะแต่เป็นข่าวดีสำหรับน้องทหารกองประจำการนะคะท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องเป็นทหารกองประจำการมาฟังทางนี้กันเลยนะคะเปิดหนีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพบกได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะลงนามร่วมกับดร.เกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร

ยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดจากกองประจำการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกนะคะได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปี2566ที่จะเปิดโอกาสให้กับกำลังพลเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะน้องทหารกองประจำการเนี่ยซึ่งเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศมีวัตถุประสงค์ในการที่จะยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับด้วยกันค่ะภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการซึ่งจะส่งผลให้จะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา5ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่น้องทหารกองประจำการนะคะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างรับราชการเนี่ยให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งกองทัพบกค่ะก็ได้ให้ความสำคัญและก็สนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างยั่งยืนแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆทหารกองประจำการที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะได้มั่นใจค่ะว่ากองทัพบกพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดในทุกมิติเลยค่ะและสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักช่วงแรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าพรรษานี้มาร่วมเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการงดเหล้ากันนะคะ
1: เมื่อผมเลิกดื่มสุขภาพผมก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็มีความสุขมากขึ้นครับ
0: ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาทำบุญรักษาศีลและเติมกำลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนเวลาจากการดื่มมาใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักค่ะงดเหล้าใจสงบมีสติพร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกวันค่ะเข้าพรรษานี้งดเหล้าเพื่อสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและสังคมน่าอยู่ค่ะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันขออภัยค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะที่จะพบกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องป้องกันตัวอย่างไรไม่ต้องรับผิดน่าสนใจมากๆเลยนะคะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินหรือได้เห็นในข่าวหรือในหนังกันบ้างนะคะว่าเวลามีใครมาทำร้ายเราแล้วเราจัดการกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวเราทำได้ไม่ผิดกฎหมายมันจริงหรือเปล่าแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าอย่างไรที่เรียกว่าป้องกันมันมีขอบเขตบ้างไหมวันนี้ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะพามาหาคำตอบกันค่ะคนปกติทั่วไปอยู่เฉยๆคงไม่ไปทำร้ายใครก่อนแต่ถ้ามีใครมาทำร้ายเราเราจะอยู่เฉยๆเขามาทำร้ายเราฝ่ายเดียวได้หรออันนี้เอาเฉพาะทางร่างกายนะคะจิตใจไม่นับและแน่นอนค่ะที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองฝ่ายถูกเพราะการตอบกลับไปมันมีเหตุที่เรียกว่าป้องกันตัวทางกฎหมายจึงไม่นับว่ามันผิดแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่าการป้องกันตัวตามกฎหมายเรามาดูกันค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นเพียรอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นเพียรอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดหลักคิดอยู่ตรงนี้ค่ะ 1. การป้องกันนั้นให้คิดว่าถ้าไม่ตอบกลับไปในขณะนั้นเพียรอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราจึงทำไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราอันนี้รวมถึงการป้องกันภัยให้ผู้อื่นด้วยนะคะแม้ไม่ได้โดนเองถ้าเห็นคนอื่นถูกกระทำเราย่อมป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่ผิดค่ะ 2. คำว่าป้องกันสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์ต่อร่างกายเสรีภาพหรือทรัพย์สินก็ได้ค่ะ 3. เพียรอันตรายนั้นต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายก็คือเป็นภัยที่ไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้และต้องเป็นเพียรอันตรายที่ใกล้จะถึงกล่าวคือภัยนั้นต้องเกิดขึ้นแล้วแบบเห็นได้แล้วว่าอันตรายจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเพียรอันตรายแต่เกิดจากการที่คิดไปเองว่ามีอย่างนี้อ้างป้องกันไม่ได้นะคะเช่นนายแมนยกปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงนายแพนิคหยิบปืนขึ้นมายิงนายแมนทันทีแบบนี้อ้างป้องกันไม่ได้เพราะนายแมนแค่ยิงขึ้นฟ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไม่ถือว่ามีเพียรอันตรายเกิดขึ้นและใกล้จะถึงนายแพนิคเข้าใจไปเองว่ามีภัยจึงต้องรับผิดจากการยิงนายแมนค่ะ 4. การป้องกันต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องดูตามพฤติการว่าการกระทำอย่างนั้นเหมาะสมแก่สถานการณ์เช่นนั้นหรือไม่เปรียบเทียบกับการกระทำของผู้ที่ก่อเพียรอันตรายกับการกระทำของผู้ที่อ้างป้องกันว่าได้สัดส่วนกันไหมโดยพิจารณาอาวุธที่ใช้และข้อเท็จจริงอื่นประกอบเช่นการสู้กันด้วยไม้กับมีดไม้กับปืนผู้หญิงสู้กับผู้ชายคนกล้ามใหญ่สู้กับคนตัวเล็กเรื่องนี้ฟันธงตอบไม่ได้นะคะต้องดูเป็นรายกรณีไปแต่หลักคิดในการป้องกันตอบเลยทันทีได้ว่าต้องเป็นวิธีทางที่น้อยที่สุดเท่าที่จำต้องกระทำเพื่อป้องกันและได้สัดส่วนกับเพียรอันตรายก็คือแค่ทำเพื่อป้องกันให้พ้นภัยพอไม่ใช่ทำกลับอย่างหนักหน่วงเพื่อแก้แค้นเพราะการป้องกันที่ไม่ได้สัดส่วนมันจะกลายเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งต้องรับผิดค่ะแต่ถึงกระนั้นกฎหมายก็ได้กำหนดในเรื่องนี้ว่าถ้าการป้องกันนั้นได้กระทำไปเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้แต่ถ้าการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้สรุปก็คือถ้าทำเพื่อป้องกันไม่มีความผิดแต่ถ้าป้องกันแรงไปหน่อยเกินสมควรแก่เหตุถือว่ามีความผิดต้องรับโทษแต่ศาลลดโทษให้ได้เพราะโดยพื้นฐานมันเกิดจากการป้องกัน แต่ถ้าการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนั้นเป็นเพราะตื่นเต้นตกใจหรือกลัวก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่ดีเพียงแต่ศาลแค่ไม่ลงโทษเท่านั้นเองต่อไปเรามาดูกรณีตามแนวฎีกาที่ไม่เรียกว่าเป็นการป้องกันผู้กระทำจึงต้องรับผิดค่ะตัวอย่างเช่นสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือท้าทายกันอ้างป้องกันไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นก่อนพอเขาทำมาจึงทำกลับไปอ้างป้องกันไม่ได้ถูกด่าแม่จึงใช้อาวุธยิงกลับอ้างป้องกันไม่ได้ภัยพ้นไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้ทำกริยาคล้ายจะชักมีดมาทำร้ายแต่กลับแทงสวนเพียงทำกริยายังไม่ถือว่ามีเพียงอันตรายใกล้จะถึงนะคะแบบนี้ก็อ้างป้องกันไม่ได้ค่ะสำหรับผลของการอ้างป้องกันนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะพิพากษายกฟ้องเลยค่ะเพราะถือว่าผู้กระทำไม่มีความผิดหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระดีๆและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตัวได้อย่างเหมาะสมนะคะเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติเรยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้ชื่อพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าขวัญโดมถ่ายทอดพระประวัติพระวิริยะอุสาหะพระปณิธานและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านนิทรรศการร่วมสมัยที่รวบรวมพระดำริพระดำรัสภาพถ่ายเอกสารสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความเพียรความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำความดีนั่นเองค่ะงานครั้งนี้นะคะก็มีภายในงานเนี่ยจะมีการจัดนิทรรศการมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนที่ขออภัยค่ะภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับนิทรรศการซึ่งจะมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในหัวข้อเจ้าฟ้าขวัญโดมแรงบันดาลใจนิรันดร์พระมหาขออภัยค่ะพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแนวทางการสืบสานพระปณิธานถ่ายทอดคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อปลูกฝังความเพียรคุณธรรมและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะแก่เยาวชนค่ะนอกจากนี้นิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมเขียนข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะสืบสารพระปณิธานและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสอนปักผ้าด้นมือกิจกรรมผู้ก้าวพลาดแรงบันดาลใจจากโครงการกำลังใจพระดำริและกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่หมุนเวียนสลับกันไปมาหมุนเวียนสลับกันในแต่ละช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะรวมถึงมีการแจกจ่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นสมุดสะสมตาประทับให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการนำไปประทับที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เป็นที่ระลึกค่ะโดยตราประทับจะมีทั้งหมด3ชุดชุดละ4แบบซึ่งแต่ละชุดเนี่ยจะเผยแพร่ตามลำดับในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และที่หอสมุดป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง19นาทีงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าชมข้อมูลนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์อันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.i ขออภัยค่ะ librar ขออภัยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆสะกดให้ฟังนะคะก็คือที่เว็บไซต์ www.library.tu.ac.th อีกสักรอบเนาะเหมือนทบทวนตัวเองไปด้วยนะคะก็คือสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่เว็บไซต์ www. librarry.tu.ac.th นั่นเองค่ะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะต่อกันที่กิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะสำหรับการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์รายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะในครั้งนี้เนี่ยพร้อมที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีความสามารถด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้จากทั่วประเทศได้มาร่วมพิสูจน์ฝีมือบนสนามแข่งขันระดับประเทศชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 521,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเด่นรางวัลและโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในสายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงภายในไซเบอร์แห่งชาติโดยร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดแล้วก็พันธมิตรชั้นนำของประเทศเพื่อค้นหาและพัฒนาสุดยอดบุคลากรด้านความมั่นคงของด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยนั่นเองค่ะผู้สมัครนะคะที่จะกลายเป็นผู้ชนะเลิศในอนาคตในระดับอุดมศึกษาก็จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันไซเบอร์ซีเกม2026รวมทั้งรายการแข่งขันในเวที CTF ระดับสากลอีกหลายรายการเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเปิดโอกาสในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างเครือข่ายสู่การทำงานกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยนั่นเองค่ะในส่วนของการกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกหรือว่าการสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือเว็บไซต์librarry.tu.ac.th ค่ะก็มีการประกาศผลรางวัลที่1 2 3นะคะตามที่คุณยายเนี่ยได้เห็นในแผ่นนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของวันเสาร์เดือนสิงหาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมก็ขอให้เป็นวันที่ดีของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังเนาะทราบกันดีอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และเริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือ Hero Save World
4: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: Hero Save World
4: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ Hero Save
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงในการต่อภาษีรถยนต์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลปกครองหลังนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนชำระการดำเนินการค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญคือสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งดังนั้นหากยังมีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็ยังสามารถต่อภาษีประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายทะเบียนภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งอย่างครบถ้วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเดินหน้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสอดรับกับนโยบายการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเปิดให้ใช้บริการสามารถใช้สแกนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์การจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทโดยผู้โดยสารสามารถแจ้งใช้สิทธิ์กับพนักงานท่าเรือหรือพนักงานเก็บเงินโดยสารภายในเรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงวันที่30กันยายน2569โดยสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้กับการบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้ทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนท์วัดจันยาวาสและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดและบัตรเดลี่แม็กไฟเดินทางโดยไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียง40บาทเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: สำนักข่าว AP รายงานว่านาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยว่านักบินเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B ปลอดภัยหลังดีดตัวออกจากเครื่องบินก่อนเครื่องบินตกใกล้ฐานทัพอากาศมิรามาเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตกของเครื่องบินเบื้องต้นนาวิกโยธินสหรัฐจัดให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงระดับสูงสุดเนื่องจากเครื่องบินถูกทำลายทั้งหมดซึ่งเครื่องบิน F-35B มีมูลค่าประมาณ$109 ล้านหรือราว3,900 ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกเพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
13: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงง
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: ใจใจดำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหาคดีฆ่า5 ศพพัทยาฝากขังด้านญาติผู้เสียชีวิตขอเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคดีคนหายมากกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียและครอบครัวอีก3รายวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายธนาเกิดทองหรือป๋องนายธงชัยศรีนินหรือธงพร้อมผู้ต้องหาอีก2รายคือฟลุ๊กและบอนเพื่อดำเนินการฝากขังต่อศาลหลังถูกดำเนินคดีในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายหลังการสอบสวนตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือและเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังโดยผู้ต้องหาทั้ง4ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนถูกนำตัวไปศาลป้าของนายป๋องซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กได้นำอาหารและน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมเปิดเผยว่าหากศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมและจะไม่ยื่นประกันตัวเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์และเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวอาจก่อเหตุซ้ำด้านนางตุ๊กตาน้องสาวของผู้เสียชีวิตในคดีพ่อแม่ลูก3ศพเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่เขยซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับพี่สาวก่อนหายตัวไปน่าจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดพยายามโทรหาพี่สาวหลานและพี่เขยอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีผู้ใดรับสายทั้งยังเคยขอให้ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนื่องจากหมายเลขยังเปิดใช้งานอยู่แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและหากไม่มีการสืบสวนคดี2พี่น้องชาวรัสเซียครอบครัวอาจไม่มีวันทราบชะตากรรมของพี่สาวหลานและพี่เขยที่ผ่านมาครอบครัวพยายามทุกวิถีทางในการติดตามตัวผู้สูญหายทั้งการแจ้งความประสานตำรวจและติดต่อให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคนหายมากกว่านี้ปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูญจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่แนวชายแดนตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดรวม33คนพร้อมตรวจยึดรถกระบะบรรทุกสัมภาระ1คันคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดขึ้นที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่6ตำบลแม่ตางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตาม2คนโดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าแอบลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายและในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์กระบะ4ประตูโตโยต้าวีโก้สีขาวไม่ติดทะเบียนกไก่ตเต่า8107พร้อมกระเป๋าสัมภาระหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจยึดรถกระบะดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่แม่
9: แจ
8: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้ยังเหรอพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่

lên một

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีปภ.กำชับจัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการปภ.ปี69ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้กรรมการสอบต้องโปร่งใสมุ่งคัดสรรข้าราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในช่วงวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้ปภ.ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ณอาคารรักตักกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยในวันที่1สิงหาคมจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วันแรกซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการเจ้าขออภัยค่ะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงานขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการส่วนในวันที่2ถึง3สิงหาคมนั้นตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้วยเหตุนี้ตนจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมปิดท้ายที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองบุกตรวจยึดยาบ้า8ล้านเม็ดของเครือข่ายโล่งแซ่ลีที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าช้าในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณชัชวาลวังพิยองรายงานค่ะ
7: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองนำกำลังเข้าตรวจภายในป่าช้าบ้านซาวาหมู่ที่3ตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพบรถยนต์กระบะสีน้ำตาลติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายจอดอยู่บริเวณท้ายกระบะบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถโดยมีผ้าใบปิดคลุมไว้อย่างมิดชิดแต่ไม่พบตัวเจ้าของรถเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดผ้าใบคลุมกระบะรถออกพบยาบ้าจำนวน27กระสอบรวม8ล้านเม็ดบรรทุกอยู่ในกระบะท้ายรถจึงทำการตรวจยึดไว้จากการขยายผลในเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของเครือข่ายโล่งแซ่ลีถูกลักลอบขนลำเลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามชายแดนแม่น้ำโขงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจากนั้นใช้รถยนต์กระบะลำเลียงมาซุกซ่อนไว้ในป่าช้าเขตอำเภอเทิงเพื่อรอผู้ร่วมขบวนการมาขนลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชะไนต่อไปชัชวาลวังพิยองรายงาน
8: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าว
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าว
1: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจนครบาลแจ้งมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลตำรวจตรีธวัชวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้างานจราจรกล่าวถึงกรณีมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับกรมการขนส่งทางบกในการต่อภาษีรถยนต์ใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปและมีการแสดงความคิดเห็นในสังคมอย่างกว้างขวางว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตนอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมมาตรการดังกล่าวมิได้เกิดจากบันทึกข้อตกลง MOU เพียงอย่างเดียวแต่มีฐานอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา141ทับ1ซึ่งกำหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่ค้างชำระกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเครื่องหมายการขออภัยค่ะแสดงการเสียภาษีประจำปีส่วนบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเป็นเพียงกลไกสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและโปร่งใสมิใช่การสร้างหน้าที่หรือบทลงโทษขึ้นใหม่แต่อย่างใดทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระก่อนวันที่1สิงหาคมแต่จะนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อผู้ขับขี่โดนใบสั่งถ้า15วันไม่ชำระตำรวจจะส่งใบแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถูกใบสั่งหากอีก15วันยังไม่ชำระอีกตำรวจจึงจะแจ้งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกต่อไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศยกระดับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายแพทย์สมฤทธิ์เจียสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ตอนนี้ภาพรวมปริมาณฝนจะลดลงบ้างแต่พื้นที่ภูเขายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องดินอิ่มน้ำต่อไปและที่ต้องจับตาพิเศษคือช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้ฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยจากแนวโน้มดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการด่วนให้สถานพยาบาลทุกสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญโดยประการแรกคือการสำรองระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างน้อย72ชั่วโมงประการที่2คือการเตรียมทีมแพทย์ทีมควบคุมโรครวมถึงทีมเยียวยาจิตใจพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประการที่3คือการเข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไม่พลาดยาและการรักษาในยามฉุกเฉินทั้งนี้ประกาศสาธารณสุขยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันว่ายังมีรายงาน2จังหวัดที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีส้มคือจังหวัดพะเยาและยะโสธรแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลทุกแห่งยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีรายงานระบบไฟฟ้าหรือน้ำประปาขัดข้องแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154 039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
8: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
2: เจ้าหน้าที่เจอ2ศพพี่น้องรัสเซียฝังดินมัดมือไพ่หลังก่อนขุดพบอีก3ศพพ่อแม่ลูกที่โดนป๋องทงฆ่าปิดปากแล้ววันนี้ตำรวจคุมแก๊งฆ่าฝังดินทั้ง4คนฝากขังศาลจังหวัดพัทยาขณะที่ป๋องก้มหน้านิ่งส่วนทงปล่อยโฮขอโทษผู้เสียชีวิตอ้างถูกบังคับให้ทำตำรวจแจ้งหลายข้อหาหนักเพจดังเปิดแชทสาวแฉป๋องพฤติกรรมอันตรายชอบบังคับดูคลิปฆาตกรรมเคยถูกบังคับให้ไปนอนในหลุมขู่ฝังทั้งเป็นเผยชีวิตถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอดนายกอนุทินลั่นคดีฆ่ายกครัวชลบุรี2รัสเซียต้องรับโทษสถานหนักชี้ทำลายความเชื่อมั่นเหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศครอบครัวฮลุนโซโลโพสต์แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศยันไม่มีการเปิดบริจาคเผยความตั้งใจมีเพียงประการเดียวทำทุกวิถีทางนำร่างน้องกลับไทยวอนหยุดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอนุทินนำคณะเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่เริ่มวันนี้1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงส่วนบชน.ชี้แจงมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมสร้างวินัยจราจรและคุ้มครองสิทธิประชาชนตำรวจไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับกรมอุตุเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผบ.ตร.เซ็นอนุมัตินายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลาออกมีผล1สิงหาคมนี้ท่ามกลางกระแสตั้งแท่นสอบวินัยร้ายแรงปุ่มชั้น14ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมทั้งรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติข่าวดีสำหรับคนเดินทางเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน69สลดภูเก็ตลูกสะใภ้เหี้ยมคลั่งทะเลาะแม่ผัววัย74หนักความมีดฟันตัดหัวดับคาบ้านก่อนหลบหนีซ่อนตัวในห้องน้ำ เพื่อนบ้านเห็นแจ้งตำรวจรวบทันควันกรมควบคุมโรคให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อรู้ผลได้ในวันเดียวพร้อมตั้งเป้ายุติปัญหาเอสในปี2573ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
7: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: Beautiful music, beautiful songs for you
11: suchatradio.comSUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: could write a book เสียงร้องของ Anita O'Day มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราจะฟังเพลงแบบ Big Band Jazz และ Jazz Standard กันนะครับ Anita O'Day ท่านเป็นนักร้องเพลง Jazz ชาวอเมริกันผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นน้ำเสียงที่ทรงพลังจังหวะจากโคนการร้องแบบสวิงที่เป็นอิสระการแหวกขนบธรรมเนียมการแต่งกายของนักร้องหญิงในยุคนั้นนะครับท่านไม่ได้ใส่ชุดราตรีหรูหราม้าเห่าเหมือนนักร้องท่านอื่นๆแต่ว่าใส่แจ็คเก็ตง่ายๆแล้วก็กระโปรงที่เรียบง่ายสบายๆท่านเป็นสาวที่มาจากเมืองแคนซัสซิตี้ในมลรัฐมิสซูรีและมีเพลงฮิตเพลงแรกในปีพ.ศ. 2484 Let Me Off Uptownและร่วมงานกับนายวงดังๆอย่าง Stan Kenton วงดังมากครับ popular มากครับ Anita O'Day ในยุคนั้นแล้วก็ในที่สุดเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับทั้งกัญชาและเฮโรอีนทำให้ท่านต้องไปติดคุกอยู่6เดือนในปีพ.ศ. 2496 Anita O'Day เสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้ว23พฤศจิกายน2549ปีที่ประเทศไทยก็มีการปฏิวัติครั้งหนึ่งนะครับงานเพลง I Could Write a Book นั้นเป็นผลงานของ Richard Rodgers ร่วมงานกับ Lawrence Hart เป็นผู้ใส่ทำนองเพลงนี้อยู่ในละครบรอดเวย์เรื่อง Paul Joey ออกมาในปีแรกของสงครามโลกครั้งที่2 2483แล้วก็กลายเป็นเพลงมาตรฐานระดับโลกในแนว Jazz Standardมีศิลปินนำเพลงนี้มา cover กันเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ Frank Sinatra, Miles Davis และ Ella Fitzgerald เป็นต้นสำหรับตัวเพลง I Could Write a Book เป็น Jazz Standard ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ขันและความโรแมนติกเนื้อหาเปรียบเปรยว่าความรู้สึกที่มีต่อคนรักนั้นลึกซึ้งและมากมายเสียจนยากที่จะหาคำมาเล่าให้ได้หมดถ้าจะให้เล่าจริงๆแล้วคงจะต้องเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาเลยล่ะเขียนได้เป็นเล่มเป็นเล่มเลยโดยเนื้อเพลงนั้นพูดถึงความตื่นเต้นความหลงใหลและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อตกหลุมรักกับเจ้าคนนี้จนมีความรู้สึกว่าอยากจะเขียนเป็นหนังสือบอกเล่าเคล็ดลับความสุขนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้บ้างหวานเจี๊ยบมาหวานขึ้นเลยนะครับแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของการเขียนหนังสือมันก็ต้องมีคำที่น่าสนใจอย่างคำนี้ chapter เป็นบทในหนังสือบทที่1บทที่2อะไรแบบนี้แล้วก็มีอีก2คำคำนะครับที่อยากจะนำมาคุยกันคำแรก fascinating น่าหลงไหลน่าดึงดูดใจอย่าง how fascinating the world is หรือคำนี้ที่เราได้ยินกันบ่อย explicit ชัดแจ้งแจ๋วในบริบทของการอธิบายรายละเอียดความรู้สึกครับสำหรับรูปประโยคที่น่าสนใจ I could write a book could เป็นการสมมุติหรือความเป็นไปได้ซึ่งบางทีมันก็ไม่อาจจะเป็นไปได้แต่ดูเวอร์วังอลังการทำให้เห็นภาพนะครับอย่างชื่อของเพลง I could write a book ฉันสามารถเขียนหนังสือได้เลยนะที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หรือเราจะใช้เป็นคำอุทานเปรียบเทียบก็ได้อย่างเช่น I could eat a horse คือฉันหิวจนกินม้าได้ทั้งตัวในความเป็นจริงใครจะกินเข้าไปได้ม้าทั้งตัวแต่หมายความว่าม้ามันตัวใหญ่ปริมาณมันมากขนาดนั้นเราหิวกระเพาะเรามีแค่นี้ก็สามารถกินเข้าไปได้เลยหรือ I could sleep for a week คือฉันนอนได้เป็นสัปดาห์เลยอาจจะเหนื่อยหรือว่าเป็นคนชอบนอนมากๆก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชพระ ระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปและระหว่างทางนี่ก็ต้องแวะพักที่นี่ที่นี่ใช่ไหมครับจดหมายส่วนพระองค์ลงวันที่23เมษายนพ.ศ.116หรือพ.ศ.2439ขณะประทับอยู่ที่ศรีลังกาตอนที่3ที่นี่ปลูกกุหลาบมากเจ้าของว่าเคยมีเวลางามแต่เวลานี้ไม่ใครมีดอกจะใครดูวัดบุพพารามในหนึ่งเรียกตามลังกาว่ามาลวัดก็ไม่มีเวลามีที่จะดูได้จากหอไตรที่วัดแต่เอเย่นเอ่ยขึ้นเจ้ามหามุทริยะห้ามว่าคงไม่เสร็จฉันเหลือบไปเห็นเข้าฉันก็ว่าไม่ต้องดูแกอยู่ข้างพานเขาดูนึกอะไรไม่ใครออกเสียจริงๆจะพาไปดูอะไรก็เดินวนๆเวียนๆรีบกลับมากินข้าวเช้าไม่ทันอิ่มต้องรีบไปรถไฟแต่พวกพระมาคอยขอโทษอยู่พร้อมแล้วคำที่พูดนั้นว่าไม่ทราบว่าปาลบกกาในวงเล็บ Secretary กัปตัน R.H. Ward Jacksonพูดประการใดกับฉันเพราะพูดเป็นภาษาอังกฤษพระทั้งปวงไม่ได้คิดจะห้ามเลยฉันตอบว่าฉันไม่ได้ถือโทษอันใดต่อพระทั้งปวงเลยแล้วมาที่สเตชันเอเจนต์อังกฤษเอาดอกไม้มาให้ขอให้รับว่าเป็นดอกไม้เมืองแกนดี้ขอให้ฉันมีความระลึกถึงเมืองแกนดี้ให้สดอยู่ในใจเหมือนดอกไม้นี้เหตุที่เป็นไปนั้นเขาไม่โทษแก่ผู้อื่นตัวเขาเขลาไปไม่คิดว่าจะมีการขัดขวางเช่นนี้เลยจึงไม่ได้จัดการล่วงหน้าไว้ฉันว่าฉันพอใจในการรับรองหมดทุกอย่างและจะมีความระลึกถึงเมืองแกนดีและขอบใจท่านทั้งหลายอยู่เป็นนิดเว้นไว้แต่ที่วัดพระทันตธาต
1: ุใครที่ได้เคยอ่านพระราชาทลิขาหรือว่าติดตาม Beautiful Music มานะครับก็คงจะจำกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Horace Silver Quintet กับเพลง For Heaven's Sake ตามด้วยเสียงหวานๆของ Ella Fitzgerald กับเพลง Have Yourself a Little Merry Christmasเพลงคริสต์มาสแนวแจ๊สสแตนดาร์ดที่มีบรรยากาศอบอุ่นแต่ก็เจือความเหงาและซาบซึ้งเดิมทีแต่งขึ้นเพื่อสะท้อนความหวังท่ามกลางความยากลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนื้อหาเป็นการอวยพรให้คนที่เรารักนั้นผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในปีนี้ไปให้ได้พร้อมทั้งเตือนสติให้มองไปข้างหน้าและมีความสุขกับปัจจุบันแม้ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือความเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ก็ตามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของสงครามนะครับก็อย่างน้อยก็ขอให้มีความสุขเล็กๆในช่วงคริสต์มาสก็ยังดี Have yourself a merry little Christmas เป็นรูปประโยคแบบ imperative sentence เป็นประโยคคำสั่งนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันออกเป็นลักษณะอวยพรเหมือนภาวนาอธิษฐานเลยขอให้เธอมีความสุขการเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆก็สามารถทำได้นะครับอย่าง Have yourselfA wonderful time ขอให้มีช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเลยนะอาจจะเป็นไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปดูหนังไปพักผ่อนพักร้อนอะไรแบบนี้หรือ have yourself a good rest ก็ขอให้คุณได้พักผ่อนให้เต็มที่หรือ have yourself a wealthy life ขอให้คุณมีชีวิตที่ร่ำรวยถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ใช้คำง่ายความยาวไม่ถึง3นาทีแต่ก็มีคำศัพท์และรูปแบบประโยคอะไรต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ Fats Navarro ร่วมกับ Tad Dameron มาในเพลง Lady Bird 3เพลงเลยครับในช่วงนี้บรรเลงเพลงแรก For Heaven's Sake ร้องเพลงที่2 Have Yourself a Merry Little Christmas และบรรเลงปิดท้ายด้วย Lady Bird

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5MHz และทางสุชาติ radio.comเปิดแป๊บเดียวนะครับ Beautiful Music ก็เข้าสู่ปีที่5และก้าวเข้าสู่เดือนที่8ของปีที่5แล้วเรามีรายการย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเยอะแยะนะครับบนเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกที่ทุกเวลาบนเว็บไซต์ของเรานะครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเหมาะทุกสถานการณ์เหมือนจะฟังเพื่อเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเวลาทำงานทำอะไรกิจกรรมแบบเพลินๆหรือจะฟังเพื่อความบันเทิงสบายใจแล้วก็ได้สาระจากคำร้องต่างๆจากเนื้อเพลงความหมายของเพลงคำศัพท์รูปประโยคประวัติของคนร้องคนแต่งที่มาที่ไปของเพลงความหมายทั้งหลายรวมทั้งสถานการณ์โลกด้วยก็เอามาเล่ากันพอเป็นสังเขปBeautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์5โมงถึง6โมงเย็นที่นี่ทุกวันและในแต่ละวันเราก็มีแนวเพลงสไตล์ของเพลงที่หลากหลายกันไปเพื่อเสริมสร้างรสนิยมในการฟังเพลงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างวันเสาร์แบบนี้ก็เป็นเพลงในแนว Big Band Jazz วันอาทิตย์จะเป็นบุคคลพิเศษซึ่งตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้หญิงเชอรี่ บัสซี่หรือเดมเชอรี่ บัสซี่จากประเทศอังกฤษวันจันทร์จะเป็นเพลงในแนว R&B แต่วันอังคารจะเป็นเพลงในแนว Country Music วันพุธเป็นเพลง Pop Top 100ของแต่ละปีแต่ละปีในช่วงนี้ก็เดินทางกันมาถึงปี2505หรือ1962กันแล้วนะครับวันพฤหัสบดีก็เป็นการอ่านจดหมายตอบจดหมายแชร์ความคิดของคุณผู้ฟังทั้งที่แนะนำเพลงมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ก็อ่านจดหมายของคุณพี่ดำรงตันธนาโชติอยู่เล่าให้ฟังว่ารายการวิทยุในช่วงปีพ.ศ. 2520ที่ท่านฟังแล้วก็ประทับใจจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีเพลงอะไรบ้างใครเป็นผู้จัดนะครับก็ทำให้เรานั้นได้จินตนาการตามด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงที่อ้าวเพลงนี้ชื่อนี้เองหรือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพลงคลาสสิกที่เราได้ยินผ่านหูผ่านอะไรตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักชื่อเพลงนั่นเองก็ได้ความรู้ความประทับใจเปิดโลกกระทัดให้กว้างขึ้นเรื่อยๆดีมากๆละวันศุกร์เราก็เลือกที่จะไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นประเทศที่เป็นต้นภาษาอังกฤษต้นทางเราก็เลยฟังเพลงของเขาอีกเหมือนกันพากันฟังเพลงของเขาไล่เลียงมาเรื่อยๆดูซิว่ามีเพลงใดบ้างอะไรบ้างที่คุณยังจำกันได้หรืออยู่ในความทรงจำที่อาจจะเลือนลางกันไปบ้างแล้วอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะชวนไปฟังกันนะครับในช่วงนี้ให้ฟังผลงานของ Duke Ellington กับเพลง All Too Soon แล้วก็ตามด้วยเสียงของ Etta Jones ตอนแรกผมดูว่าเอ๊ะเขาเขียนผิดหรือเปล่าเพราะเราจะรู้จักแต่ Etta James นะครับแต่คนนี้คือ EttaJones เพราะ Etta James เนี่ยท่านมีเพลงซิกเนเจอร์ที่โด่งดังมากๆก็คือ At Last เพลงนั้นออกมาในปีพ.ศ. 2503หรือ1960 Etta James ท่านเป็น City Girl เพราะว่าเกิดที่ Los Angeles California แต่ Etta Jones ท่านก็เกิดที่ South Carolina รัฐเก่ารัฐแก่ดั้งเดิมทางตะวันออกของอเมริกานะครับอดีตวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมก็เป็นสวจากรัฐเซาท์แคโรไลนานี่แหละเพิ่งจะตุยไปเมื่อเดือนที่แล้วเอตตาโจนส์อายุมากกว่าเอตตาเจมส์10ปีเสียชีวิตไปตอนอายุได้72ส่วนเอตตาเจมส์เสียชีวิตไปตอนอายุ73นะครับเอตตาโจนส์เป็นนักร้องในแนวแจ๊สพ็อปแล้วก็ R&B ที่ผมคิดว่าunderrated คือได้รับความสนใจหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยกว่าท่านอื่นๆแต่เสียงของท่านมันส ุดยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองไปฟังจากเพลงนี้นะครับ Fools rush in where angels fear to tread ซึ่งชื่อเพลงเนี่ยก็เป็นการดัดแปลงมาจากสำนวนภาษาอังกฤษโบราณ Fools rush in where angels fear to tread คนโง่ตักบุ่มบ่ามเข้าไปในที่ที่แม้แต่เทวดายังเกรงกลัวไม่กล้าที่จะย่ำเท้าเข้าไปเนื้อหาของเพลงเปรียบเปรยถึงห้วงอารมณ์ของการตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวปั๊มโดยที่ผู้ร้องเองก็รู้ตัวดีว่าการมีความรักครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยความเสี่ยงและไร้ซึ่งความระมัดระวังเปรียบเสมือนคนโง่กล้าพุ่งเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแต่กระนั้นก็ยินยอมพร้อมใจที่จะเสี่ยงเพราะหัวใจมันเรียกร้องมีคำที่น่าสนใจ2สำคำนะครับที่จะชวนคุยกันคำว่า rush in rush in หมายถึงการบุ่มบ่ามเข้าไปการเข้าไปอย่างไร้ความยับยั้งชั่งใจถ้ารีบออกก็เป็น rush out อย่างในสถานการณ์ของการเปิดไฟไหม้ในผับในคลับอะไรเงี้ยทุกคนก็ rush out คือรีบที่จะออกไปจากที่ตรงนั้นบางทีก็เหยียบกันจนเสียชีวิตไปก็มีนะครับคำที่สอง threat T-R-E-A-D threat ก็คือการก้าวเดินย่างก้าวเข้าไปในพื้นที่เพลงที่สามให้ฟังฝีมือของ Art Tatum กับเพลง Just a sitting and a rocking และปิดท้ายกันที่ Charlie Parker กับเพลง Ornithology

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful.
2: You're listening to beautiful music.
1: Music.
3: Beautiful music. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 94.5 MHz ทุกวัน5โมงถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่บางครั้งเราจะได้มีโอกาสถ่ายทอดงานพิธีสำคัญของประเทศเราซึ่งจะมาตรงกับช่วงเวลาออกอากาศพอดีทางสถานีก็ใจดีครับเลยชดเชยให้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคุณผู้ฟังก็จะได้ฟัง Beautiful Music ตอน3ทุ่มแต่ทางเว็บไซต์ suchadradio.com ก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการของเราอยู่ที่ไหนทราบถึงรายการของเราได้อย่างไรเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ยังมีเสื้อฮูดเล็ก4ตัวที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาเป็นกำลังใจกันส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับให้ฟังอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard แบบสบายสบายเสียงหวานๆของ Ella Fitzgerald กับ Louis Armstrong กับเพลง Can't We Be Friends ตามด้วย Chico Hamilton กับเพลง I Don't Know WhyI just do. ส่วน Oscar Peterson Trio จะมากับเพลง I've never been in love before.

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารศึก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

挡空挡脆，别个回脆刚上了，瞪那瞪他开眼，开妹能他们双不怕双鞋你着，给国搞料，เอาไปขาย，ทอย แม่

0: าเสพติด
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็นรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรอยู่เนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอทอนเล็ก
4: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวนายว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะ
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเขาไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมากอ
1: ่
4: ะ
1: แล้วไปอยู่ร้านยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็น

0: อิดอิดออดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอะขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะต้องเป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
3: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เรื่องชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกนึงช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้นายกลงพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปติดตามคดีฆาตกรรม5ศพแล้วก็บอกว่าไม่หนุนให้ลดโทษคดีนี้ด้วยเพราะมองว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากนะคะผู้ที่กระทำผิดนี่เพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมาประมาณสัก2เดือนค่ะก็ก่อเหตุซ้ำนะคะแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพที่จะสะท้อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดความปลอดภัยโดยรวมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็มีการแชร์ข่าวนี้แล้วก็พูดถึงความปลอดภัยพูดถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยพูดถึงการท่องเที่ยวของไทยว่าหลังจากนี้จะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติยังอยากจะเดินทางมาหรือไม่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังของคนไทยค่ะน้องขลุ่นโซโล่วันนี้พี่ชายออกมาโพสต์ยืนยันบอกว่าไม่ได้แจ้งเรื่องน้องชายต่อกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่19นะคะแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าครอบครัวเนี่ยไม่เคยเปิดรับบริจาคอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าเริ่มมีข่าวเริ่มมีช่องทางการแชร์โพสต์การแชร์ภาพแล้วก็การเปิดรับบริจาคมาแล้ววันนี้ครอบครัวยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคนะคะความตั้งใจมีเพียงเรื่องเดียวคือการนำร่างขลุ่นกลับประเทศไทยส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะวันนี้ฝ่ายค้านยืนยันว่ายื่นแน่นะคะกับยติตรวจสอบรัฐบาลภายในปีนี้ละค่ะแต่จะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติขอให้รอติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
6: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
7: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ของใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ช่วงแรกของข่าวค่ำวันนี้ค่ะรายงานเหตุการณ์ที่เพิ่งรายงานเข้ามาช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการนะคะเวลาประมาณ5 โมง 25 นาทีบอกว่าที่วัดบึงทองหลางตรงลาดพร้าวนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุยิงกันค่ะยิงกันในวัดเลยในช่วงที่กำลังมีการสวดพระอภิธรรมด้วยนะคะตามรายงานข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก2เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นการด่วนแล้วนะคะเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำรูปร่างสูงประมาณ160 ซม.ผมยาวหลังจากลงมือก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ตำรวจสน.ลาดพร้าวกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าควบคุมและปิดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมกับเร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะช่วงนี้ใครที่หลีกเลี่ยงบริเวณแถวๆวัดบึงทองหลางก็เลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ขยับมาติดตามเรื่องของคดีฆาตกรรม5 ศพที่ใน5 ศพเนี่ย2 ศพเป็นพี่น้องชาวรัสเซียคู่ชายหญิงเราเจอพี่น้องรัสเซียชายหญิงก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลก็ไปเจอคดีฆาตกรรมพ่อแม่ลูกอีก3รวมเป็น5วันนี้ตำรวจนำตัว4คนร้ายฝากขังที่ชลบุรีโดยที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีตำรวจควบคุมตัวนายป๋องหรือว่านายธนาเกิดทองและนายธงชัยหรือธงผู้ต้องหาอีก2รายคือนายฟลุ๊กและนายบอลไปฝากขังต่อศาลค่ะก่อนที่จะถูกนำตัวไปศาลป้าของนายป๋องเป็นคนที่เลี้ยงดูในป๋องนะคะป๋องนี่พ่อแม่เขาไม่ได้เลี้ยงป้าคนนี้เป็นคนเลี้ยงมาเขาก็นำอาหารกับน้ำดื่มมาให้ป้าบอกว่าถ้าเกิดศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ยื่นประกันตัวเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์แล้วนะคะกังวลว่าถ้าปล่อยตัวเนี่ยกลัวว่าในป๋องหลานชายเนี่ยจะไปก่อเหตุซ้ำในระหว่างที่ถูกนำตัวไปศาลค่ะมีญาติของผู้เสียชีวิต3 ศพเนี่ยมาตะโกนด่าก็ถามผู้ต้องหาว่าทำไมต้องฆ่าด้วยแต่ว่าในป๋องเนี่ยซึ่งบริเวณตาซ้ายมีอาการบวมช้ำไม่ตอบค่ะก้มหน้าอย่างเดียวก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถไปส่วนในธงมีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะกระทั่งในธงขึ้นไปนั่งบนรถควบคุมผู้ต้องหาก็ได้กล่าวขอโทษโดยอ้างว่าถูกในป๋องบังคับถ้าไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายนี่คือสิ่งที่ในธงพูดนะคะให้การอ้างว่าในป๋องเป็นคนที่บังคับเขาให้ลงมือทำทางด้านนายสุขสรรค์มิสาจันทร์ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยาเปิดเผยค่ะบอกว่านี่เป็นคดีสะเทือนขวัญมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากทางสภาทนายความจึงเข้ามาร่วมรับฟังการสอบสวนคดีนี้ด้วยนะคะอัตราโทษคือถึงประหารชีวิตส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอาจมีอาการทางจิตไหมจะส่งผลต่อการลงโทษด้วยหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจของแพทย์นะคะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีผลออกมาตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาคดีนี้กลายเป็นคำถามว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยยังควรมีอยู่ไหมปรากฏว่าทางเพจ Drama Addict โพสต์ข้อความเรื่องน่ารู้ไทยประหารนักโทษล่าสุดปี2552ถึง2561ทิ้งช่วงห่างกัน9 ปีถ้าครบ10 ปีจะเข้าสู่การเป็นรัฐที่งดเว้นการประหารชีวิตในทางปฏิบัติตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องและกดดันรัฐบาลไทยมาโดยตลอดเท่ากับว่าถ้าภายในปี70ปีนี้69นะคะก็คือภายในปี70นี้ไม่มีการประหารชีวิตไทยจะเข้าสู่สถานะนั้นเลยค่ะซึ่งมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอย่างกว้างขวางนะคะต้องเข้าใจเพราะว่าทั้งธงและป๋องเป็นผู้ต้องหาที่เพิ่งจะออกจากเรือนจำมาได้แค่2 เดือนแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์และชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าจับครั้งนี้เข้าไปออกมาใครจะรับประกันว่าจะไม่ก่อเหตุซ้ำอีกขนาดป้าของเขายังกลัวเลยค่ะกลัวว่าจะก่อเหตุซ้ำขยับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะวันนี้ช่วงบ่ายนายกบินด่วน ต้องบอกว่าบินจากสุพรรณบุรีแล้วไปลงที่ชลบุรีไม่ได้แวะกรุงเทพนะคะที่ไปชลบุรีคือไปติดตามคดีนี้ค่ะด้วยตัวเองโดยให้สัมภาษณ์ช่วงสายๆในระหว่างที่ลงพื้นที่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบอกว่าวันนี้แม้จะมีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียเอาไว้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยนะคะก็เลยจะบินไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราพยายามสร้างมาว่าบ้านเมืองเราปลอดภัยสร้างรายได้เรื่องของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดถูกทำลายโดยคน2คนที่เพิ่งออกจากคุกแล้วก็มาก่อคดีก่อแล้วก่ออีกคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องได้รับโทษสถานหนักที่สุดให้สะสมกับที่ก่อเวรกรรมกับผู้ก่อร้ายและประเทศไทยช่วงบ่ายนายกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะจากจังหวัดสุพรรณไปที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปตรวจสอบจุดพบศพนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายภายในพื้นที่ป่าชากแง้วจากนั้นก็เดินทางไปยังจุดพบ3ศพพ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลค่ะประมาณ2กิโลเมตรนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีที่อุกอาจนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำนายกบอกว่าจำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายและกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนส่วนเรื่องที่กระแสสังคมเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ที่กระทำผิดนั้นนายกทราบนะคะนายกบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าการลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมล่าสุดปรากฏว่าทั้ง2คดีผู้ต้องหาทั้งหมดศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็คือป๋องธงฟลุ๊กบอลนี่ไม่ให้ปล่อยเลยเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านด้วยกลัวว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเกรงว่าอาจจะมีการหลบหนีได้ก็เลยยกคำร้องไปนะคะขยับไปที่กรณีของน้องขลุ่นโซโล่ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตและก็การนำร่างกลับไทยล่าสุดเพจ Close Moss ซึ่งเป็นพี่ชายของขลุ่นนะคะโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจคาดเคลื่อนในบางประเด็นประเด็นแรกมีข้อมูลเผยแพร่ว่าครอบครัวแจ้งเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่19กรกฎาคมซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงความจริงก็คือครอบครัวแจ้งดำเนินการต่อกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการคือ27กรกฎาคมอีกประเด็นหนึ่งทางพี่ชายน้องขลุ่นขอเคลียร์ก็คือครอบครัวไม่เคยขอเปิดรับบริจาคนะคะแล้วก็ไม่เคยมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเปิดรับบริจาคในนามของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพบคือแอบอ้างหมดนะคะขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวครอบครัวมีเพียงความตั้งใจเดียวคือการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำน้องขลุ่นเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งติดตามข้อเท็จจริงและกระบวนการสืบสวนเพื่อให้น้องได้รับความเป็นธรรมไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้ถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือทำให้สังคมเข้าใจว่าครอบครัวเนี่ยใช้ความสูญเสียครั้งนี้เป็นช่องทางในการรับเงินบริจาคเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่เจตนาของครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวต้องการอันนี้พี่ชายโพสต์ไปชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของการดำเนินการนำร่างของน้องขลุ่นกลับไทยตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทประกันภัยของน้องเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนแล้วนะคะครอบครัวเนี่ยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของผู้รับมรดกหรือผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของน้องขลุ่นพี่ชายบอกว่าครอบครัวยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในเวลานี้เนื่องจากสิ่งสำคัญตอนนี้คือเร่งดำเนินการนำร่างของน้องกลับไทยแล้วก็ติดตามผลการสืบสวนรวมถึงผลการชันสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางสถานทูตนะคะแล้วก็ไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นครอบครัวจึงยังไม่สามารถยืนยันหรือสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ขอให้รอผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและจะนำมาแจ้งต่อสาธารณชนต่อไปท้ายที่สุดนี้ครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานสถานเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ร่วมติดตามให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด และยังขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวด้วยซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลนี้ก็มีการเชิญชวนชมคลิปของขลุ่นโซโล่วันละคลิปค่ะเพื่อช่วยสร้างรายได้จากโฆษณาบน YouTube ให้กับครอบครัวแล้วก็คุณย่าของน้องขลุ่นด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะเข้าไปดูเพื่อช่วยเพิ่มยอดวิวก็ขอให้ดูให้แน่ชัดว่าเป็นแอคเคาท์ของขลุ่นจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เข้าไปค้นหาคำว่าขลุ่นโซโล่โดยเฉพาะในช่องทาง TikTok จะพบแอคเคาท์ของน้องขลุ่นโซโล่เต็มไปหมดแอบอ้างใช้ชื่อบ้างใช้ภาพบ้างดูดคลิปเอาคลิปของน้องขลุ่นมาโพสต์ต่อบ้างทำเกิดการเข้าใจผิดหลงเข้าไปดูดังนั้นถ้าเห็นแอคเคาท์ที่แอบอ้างก็ต้องช่วยกันรีพอร์ตด้วยนะคะส่วนแอคเคาท์ของน้องขลุ่นโซโล่ใน TikTok ที่เป็นของจริงดูที่จำนวนผู้ติดตามค่ะมีมากกว่า 1.5 ล้านคนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องคดีของหญิงไทยที่ตอนนี้อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องกับคดีซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด์
5: ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอ

บุรีวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ไปพบปะประชาชนที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่บ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแน่นอนไปที่สุพรรณก็ต้องมีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีคุณประพัฒน์โพธสุทนคุณสรชัดสุจิตคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณคุณเสมอกันเที่ยงธรรมส.ส.สุพรรณบุรีของพรรคภูมิใจไทยในมารอต้อนรับนายกก็พบพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปโครงการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็ดูรถยนต์สำหรับการเกษตรขึ้นรถรางด้วยนะคะเยี่ยมชมแปลงสาธิตที่เป็นการปลูกข้าวต้นทุนต่ำโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่ให้กำไรไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับพี่น้องเกษตรกรก็เลยมาลงพื้นที่จริงนายกบอกว่าจะได้รู้ได้เห็นของจริงเดี๋ยวได้นำไปต่อยอดแก้ปัญหาภาพรวมได้นะคะก็คืออยากจะขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกสำหรับการแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่บ้านท่านางเริงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมให้เกษตรกรเขาปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารเคมีมีการนำเทคโนโลยีกับนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนายกบอกว่าวันนี้1สิงหาคมเป็นวันเกิดอายุครบ77ปีของคุณประพัฒน์ด้วยท่านเพิ่งมาอยู่กับภูมิใจไทยสมัยแรกแต่ต่อไปทุกวันที่1สิงหาคมผมคงต้องล็อกวันไว้ละไปที่ไหนไม่ได้ต้องมาสุพรรณเพราะเป็นวันเกิดบุคคลสำคัญของตนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่วันนี้ที่สุพรรณแม้ส.ส.จะขาดไป1ตำแหน่งแต่ก็ถือว่าเติมเต็มมาด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าสุพรรณบุรีไม่ใช่มีแค่นายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะยังมีนายอนุทินเป็นนายกด้วยนอกจากนี้ไปดูแปลงสาธิตปลูกข้าวนายกก็เดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือวัดคงคารามไหว้ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้ากราบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเดิมบางที่ได้มอบวัตถุมงคลเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำที่ทางวัดเขาจัดสร้างให้กับนายกแล้วก็เจิมที่มือท่านนายกแล้วก็มือของคุณท็อปวราวุฒิเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการลงพื้นที่ที่สุพรรณวันนี้ก็ส่วนหนึ่งนายกบอกว่าจะมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์พุทธสุทนด้วยนะคะงานวันเกิดของคุณประพัฒน์นอกจากจะมีส.ส.ภูมิใจไทยแล้วก็ยังมีส.ส.จากพรรคกล้าธรรมคุณณัฐชาติวงประเสริฐนี่เป็นส.ส.สุพรรณบุรีแต่อยู่พรรคกล้าธรรมเดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะสุข่าวก็เลยถือโอกาสถามเลยว่าการที่ส.ส.พรรคกล้าธรรมไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์เนี่ยนายกคิดว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเป็นคนละพักกันเลยนะคะแล้วนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่ด้วยเลยก่อนอันนั้นก็โดนแซวละเขียวบวกแดงยังไงก็น้ำเงินอยู่ดีวันนี้ปรากฏว่าเขียวมาถึงถิ่นเลยค่ะมาถึงถิ่นน้ำเงินเลยมันจะยังไงนายกบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์ซึ่งคนรักคนนับถือทั่วสุพรรณอย่าถามแบบนี้เลยถามแล้วจั๊กจี้นายกบอกนะคะบอกอย่าถามแบบนี้ถามแล้วจั๊กจี้ไม่เอาเรื่องที่ต้องถามคือถามให้มีความรักความสามัคคีกันและการที่ส.ส.กล้าทำร่วมแสดงความยินดีคุณประพัฒน์ก็ต้องขอบคุณที่มีน้ำใจไมตรีเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญค่ะเมื่อถามถึงการปรับครม.ว่าจะมีเร็วๆนี้ใช่ไหมนายกตอบกลับอย่างอารมณ์ดีบอกว่าปรับครม.ช้าๆนี้เล่นมุกด้วยนะคะปกติจะปรับเร็วๆนี้นี่ปรับช้าๆนี้ยังมีประเด็นการเมืองต่ออีกค่ะอีกนิดนึงคือส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยนะคะมีการให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านที่ขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนนี้ก็บอกว่านี่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ต่อสอบรัฐบาลนะคะก็ประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วอย่างโครงการไทย AI Passport การทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นอยู่ก็มีรัฐมนตรีกระทรวง DE
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของการสอบท้องถิ่นก็เกิดขึ้นก่อน

0: ที่รัฐบาลจะเข้ามาทำอีกจึงคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคือพร้อมให้ตรวจสอบส่วนคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคุณกรวีก็บอกว่าไม่ได้กังวล นะคะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.และก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทีนี้ทิ้งท้ายเรื่องของความแตกแยกภายในพรรคก็ช่วงนี้ก็คนก็จับตามองกันเยอะนะคะ2นอ1พอยืนยันว่าเรื่องความเร้าฉานภายในพรรคไม่มีอยู่แล้วไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยทิ้งท้ายแค่ว่าพรรคภูมิใจไทยขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วนี่คุณกรวีให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะคะขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคประชาชนมีการให้สัมภาษณ์ถึงนายกพระนายกบอกว่าเรื่องของการปรับครม.ช้าๆนี้คุณลิซ่าก็เลยบอกว่าการที่นายกยืนยันว่าเหมือนจะไม่มีการปรับครม.เห็นว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายกค่ะที่วันนี้แทบจะไม่เห็นเลยลุยเรื่องที่ควรจะลุยไม่ทำเลยเหมือนที่ใครๆเขาบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดคือเป็นคนประเภทสุขนิยมคุณลิซ่าบอกว่าท่านจะสุขนิยมอยู่คนเดียวในประเทศไทยไม่ได้ต้องมองความเป็นจริงด้วยวันนี้คนไทยทุกคนแบกรับภาระมีความทุกข์จากการบริหารประเทศของท่านมากน้อยแค่ไหนไล่ตั้งแต่ปัญหาการกักตุนน้ำมันโอ้โหนี่คุณลิซ่าไล่ยาวเลยนะมาจนถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเศรษฐกิจปากท้องยังมีเรื่องของการหัวสวที่มีหลักฐานมากที่สุดแต่ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทั้งนี้การเปิดเวทีอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่จะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติขอให้รอติดตามว่าพรรคประชาชนรวมถึงพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะจะใช้วิธีใดในการตรวจสอบรัฐบาลที่ดูแคลนประชาชนคิดว่าน่าจะไม่ชักช้าก็คือภายในปีนี้สมัยประชุมที่กำลังจะถึงรัฐบาลโดนอภิปรายแน่นอนแต่ยังไม่อยากบอกว่าเดือนไหนซึ่งทางคุณกรวีประธานดิฟายรัฐบาลเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่กลัวนะคะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในข้อมูลแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องต่างๆที่กำลังเป็นฮอตอิชชูเนี่ยก็เตรียมที่จะตอบคำถามมาอยู่แล้วขยับมาที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างค่ะหลังจากที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกคราวนี้ต้องลุ้นกันต่อขยับจากนครศรีธรรมราชมาเป็นเชียงใหม่ลุ้นต่อเลยค่ะวัด7ยอดตอนนี้ทุกภาคส่วนเร่งปรับภูมิทัศน์รับทีมยูเนสโกเขาจะลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้นะคะวัด7ยอดพระอารามหลวงอยู่ในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานฝ่ายช่างอบจ.เชียงใหม่กำลังพลด่านราบที่7วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้และใบหญ้าเก็บให้เรียบเลยค่ะที่บริเวณวัด7ยอดพระอารามหลวงก็นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญเตรียมพร้อมขั้นสุดท้ายแล้วสำหรับการต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโกในการเข้าตรวจประเมินหน้างานวันที่ 3-8 สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลและปรับภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งประกอบไปด้วย7พระอารามสำคัญด้านหนึ่งแนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกวัดเชียงม่านวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วก็แนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นสายเดินทางทางน้ำมีข่าวดีค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วนะคะผู้โดยสารก็สแกนผ่านแอปเป่าตังเลยเที่ยวละ12บาทเองก็ใช้ได้จนถึง30กันยายนนี้นะคะนี่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของไทยสมายโบ๊ทจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่1สิงหาคมคือตั้งแต่วันนี้นะคะก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของภาครัฐบริษัทก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการชำระค่าโดยสารที่ไทยสมายโบ๊ทกับพนักงานที่ท่าเรือหรือพนักงานเก็บค่าโดยสารภายในเรือง่ายๆค่ะสแกนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะเหลือจ่ายเพียงเที่ยวละ12บาทจากเดิมก็ต้องจ่าย30บาท1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะคะลองใช้ได้เลยก็ครบทั้ง3เส้นทางสายสีเขียวซิตี้ไลน์ก็เส้นทางสยามเจริญนครจนถึงพระปิ่นเกล้านะคะ สายสีม่วง Urban Line เส้นทางสาทรจนถึงพระนั่งเกล้าสายสีน้ำเงินเขาเรียกว่า Metro Line เส้นทางท่าน้ำนนจนถึงวัดวรจัญญาวาสถ้าเกิดใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดแล้วก็ Daily Max Fare เดินทางไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียงแค่40บาทเท่านั้นนั่งได้นะคะช่วงนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าต้องดูฟ้าฝนด้วยนิดนึงปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนิดนึงนะคะจากกรณีผู้อพยพจากโมร็อกโกที่ทะลักเข้าดินแดนของสเปนกว่า 60,000 คนใน24ชั่วโมงปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า50คนค่ะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนนี่เดินทางลงพื้นที่เมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของสเปนอยู่บนชายฝั่งของแอฟริกาเหนือหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพจากโมร็อกโกทำให้เกิดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายทางการท้องถิ่นบอกว่ามีผู้อพยพมากถึง 60,000 คนเข้าสู่ดินแดนของสเปนมาทั้งทางบกกับทางทะเลภายใน24ชั่วโมงนายกสเปนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของสเปนนะคะก็สั่งระดมทรัพยากรเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็เร่งส่งตัวผู้อพยพเนี่ยกลับโมร็อกโกต่อไปกระทรวงมหาดไทยของสเปนเปิดเผยค่ะว่ามีผู้ถูกส่งกลับแล้วประมาณ 25,000 คนซึ่งเจ้าที่ท้องถิ่นบอกว่าผู้อพยพจำนวนมากรวมทั้งเด็กที่เดินทางโดยที่ไม่มีผู้ปกครองต้องนอนตามถนนและพื้นที่สาธารณะผู้อพยพจำนวนมากที่จมน้ำเสียชีวิตนะคะในระหว่างที่พยายามจะว่ายน้ำข้ามพรมแดนบางส่วนก็เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายระหว่างที่ฝูงชนพยายามจะฝ่าแนวกั้นตรงชายแดนบริเวณชายหาดตาราฮานทางยุโรปเองออกมาเตือนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็เรียกร้องให้หยุดการข้ามพรมแดนว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายแล้วก็เป็นการปราบปรามเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้วยที่ไม่อยากให้เข้าร่วมนะคะขณะที่ฝรั่งเศสกับเยอรมนีมีการแสดงความพร้อมว่าจะช่วยเหลือสเปนในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ทั้งนี้เมืองเซลตากับเมริยานั้นเป็นพื้นที่เดียวของสภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกับทวีปแอฟริกาแล้วก็มักจะเผชิญเหตุกับผู้อพยพที่พยายามจะข้ามพรมแดนเข้าสู่ยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีงานวันสตรีไทยจัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งตอกย้ำบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน99คนพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศจำนวน5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546และใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโอกาสนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และต่อมาขบวนอัญเชิญเทียนชนนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่พิธีจากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมกันนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานใจความสำคัญสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งทรงเน้นย้ำถึงบทบาทอันทรงคุณค่าของสตรีไทยในทุกอาชีพ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบาย่าของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้าน Golden Place มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนั้นเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและต่อมาเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูป
2: และเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลที่ดำรงในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบนิกรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพศีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควรตะโกวัดโพธิเกษตรวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 นนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลเนียจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนซิลและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครผู้แทนชุมชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์นัทสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยด้วยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ที่ทางออกบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 3,500 ชุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศล ใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศโดยนำวิทยาศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก้าวสู่ความมั่นคงทางยาให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนตามรอยพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศติดตามกับคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ

นิทรรศการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณพระปณิธานได้อย่างครบถ้วนของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ส่งทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะในการส่งนำวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง40ปีภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะ

0: ารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระราชปณิธานพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์ได้หลอมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติบันทึกแผ่นดินแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567สะท้อนผ่านพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า40ปีของการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระกรณียกิจของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthและความมั่นคงของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความชื่นชมที่การประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญระดับโลกการที่ประเทศต่างๆจะบรรลุเป้าหมายตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายและต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีอันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์สัตวแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากประเทศไทยและนานาประเทศได้มาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการประสานความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทำให้หวังได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติบนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง
0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำว่าสุขภาพหนึ่งเดียวคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติมิใช่เพียงพระราชดำริที่ทรงมุ่งตอบโจทย์ของโลกในวันนี้หากยังทรงสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมร่วมกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนภายใต้พระบรมราโชบายดังกล่าวยังมีพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องงดงามและมั่นคงเปรียบประดุจการปิดทองหลังพระของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอดเนื้ออื่นใด ไทยพระองค์ทรงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4-5 ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นมาโดยในปีพุทธศักราช 2567 กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศครั้งนั้นทรงบรรยายถึงผลการศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายหากได้รับสัมผัสติดต่อกันเป็นเวลานานและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างการได้รับสัมผัสจากสารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้วิดิทัศน์คำกล่าวพิเศษจากดร.ทีโดสอัดฮานอมกรีบีเยซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกซึ่งได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสุขอนามัยที่ดีและยั่งยืนอีกทั้งการประชุมครั้งนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติได้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอาหารและยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมบรรยายจำนวนกว่า50คนจาก16ประเทศทั่วโลกได้เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงพระปณิธานพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับรู้และภาคภูมิใจเรื่องราวของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมุ่งมั่นทรงอุทิศพระองค์ทรงไม่ย่อท้อภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตราบนานเท่านาน
2: ตลอดระยะเวลาถึง40ปีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คือ4ทศวรรษที่พิสูจน์ได้ถึงคำตอบของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่สำคัญด้วยพระวิสัยทัศน์พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีนั่นคือทรงนำผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการออกมาเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้และมีคุณูปการในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังไงติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.

0: ผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปันนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ ศาลไม่ให้ประกันป๋องทงที่ก่อคดี2คดีโหดฆ่าพี่น้องรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกชี้พฤติการร้ายแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: โอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่นำตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีผู้ต้องหาที่1และ2มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยมีอาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีส่วนคดีฆ่าฝังศพพ่อแม่ลูก3คนหมายเลขคดีฝ597/2569พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้นำตัวนายธนาหรือป๋องนายธงชัยหรือธงนายอัสดางชูวงอายุ25ปีและนายชัชนันแป้นเอี่ยมอายุ23ปีผู้ต้องหาที่1ถึง4มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสยกระดับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: โดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่45ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บ้านกูจิงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของบุคคลที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อกระทำการผิดกฎหมายหรือก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากการดำเนินการพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและให้ข้อมูลผู้พักอาศัยโดยผลการสำรวจไม่พบผู้คนแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาพักในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ประกอบการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟัง
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยหรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1 ใน 3 อ.ต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าผู้ใหญ่ช้ำอ้าวเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
0: งั้นจับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูฮึกรู้เนี่ยเอาละ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: ที่ฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เล่าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยเฉยไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงงงงงตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะ

0: พนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้น ฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000 คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าเออให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
2: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
3: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าเอ๊ะโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ ราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอหนึ่งช่วยอีกอำเภอหนึ่งโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเขาเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเขามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
2: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
4: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนแหละครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
2: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
5: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

่น่าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เจ๊คุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็นี่ยังไงล่ะผู้ยายอาจารย์คุณหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำเหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็เท่านั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

double.

0: ต่างของแสงถ้าพูดจังซี่นะร้อยเดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็ร้อยๆนะ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหลซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับครับผม
2: 94.5
3: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
4: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
7: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
8: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
6: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
9: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคนสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจือด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนเข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่วบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมตามกำลังบุญที่ทำไว้ส่วนพวกที่ชอบทำความชั่วหรือว่าบาปไว้มากบาปก็จะถ่วงให้ไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังหนักเบาของบาปถ้าทำบาปหนักหลายอย่างก็จะตกนรกขุมใหญ่ไล่ไปทีละขุมเมื่อกรรมชั่วเบาบางลงก็จะไปตกนรกขุมบริวารชดใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียดายนะคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่องชีวิตหลังความตายยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาเสนอต่อในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เตือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นจักทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดและวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่างๆและกระทำการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องพอเหมาะพอดีและมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอำพรเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2535
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงท้ายนะครับของช่วงปณิธานความดีนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเตรียมจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่12สิงหาคมเป็นต้นไปก็จะแสดงนะครับปลายปีนะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2519และเรื่องที่2นะครับก็คือกองทัพภาคที่2เตรียมจัดโครงการเดินวิ่งการกุศลนะครับในกิจกรรมก็คือ Run for Honor 2026ภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักวิ่งร่วมสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับเป็นหัวข้อใหม่ในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นบทความพิเศษนะครับพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียน องคมนตรีนะครับได้เขียนถึงพระองค์ท่านไว้นะครับว่าผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2520มาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วองคมนตรีนะครับมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาแล้วก็มีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญงานที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่องคมนตรีนั้นอาจเป็นงานของคณะองคมนตรีทั้งคณะซึ่งส่วนใหญ่จะทำหน้าที่กลั่นกรองพระราชกรณียกิจต่างๆในเบื้องต้นถวายแด่พระมหากษัตริย์เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยหรืออาจจะเป็นงานขององคมนตรีรายบุคคลตามที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิจารณางานในตำแหน่งองคมนตรีนะครับในด้านกฎหมายนั้นมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือร่างกฎหมายทั้งปวงที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาลงพระปรมาภิไธยซึ่งคณะองคมนตรีนะครับจะต้องตรวจดูความถูกต้องในทุกด้านก่อนและบางกรณีก็อาจถวายความเห็นหรือข้อสังเกตประกอบร่างกฎหมายบางฉบับด้วยเรื่องที่สองคือฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายความเห็นขึ้นมาตามกฎหมายว่าควรจะพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพียงใดโดยองคมนตรีฝ่ายกฎหมายจะพิจารณาสำนวนเพื่อทำความเห็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นพ้องด้วยหรือแตกต่างไปจากความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นได้โดยปกติองคมนตรีฝ่ายกฎหมายนายหนึ่งจะเป็นเจ้าของสำนวนทำความเห็นเสนอให้องคมนตรีทั้งคณะพิจารณาแต่ถ้าเป็นสำนวนที่มีปัญหาสำคัญหรือยุ่งยากองคมนตรีฝ่ายกฎหมายทุกนายก็จะร่วมกันพิจารณาเสนอความเห็นให้คณะองคมนตรีทั้งคณะได้พิจารณาให้เห็นความเห็นชอบก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและในบางกรณีหากองคมนตรีมีความเห็นแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายคณะองคมนตรีก็จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายความเห็นของทุกฝ่ายเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปอันหนึ่งเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ลงส่วนหนึ่งองคมนตรีนายใดนายหนึ่งนะครับอาจจะได้รับพระราชกระแสรับสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์หรือแทนพระบรมสานุวงศ์ในงานต่างๆตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างเช่นการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชางานมอบถ้วยพระราชทานในการแข่งขันกีฬาต่างๆหรืออาจจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีบางนายดูแลโครงการหลวงหรือโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการไปผมรู้สึกปลาบปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาช้านานเพราะมีโอกาสได้ตระหนักในพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายการปกครองการพัฒนาการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีกีฬาและภาษาไทยทำให้ผมได้ประสบการณ์ความรู้และแนวความคิดเพิ่มเติมทั้งยังได้ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้นด้วยสำหรับ พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นั้นแม้ว่าพระองค์ท่านนะครับจะไม่ได้ทรงเป็นนักกฎหมายโดยวิชาชีพแต่พระองค์ก็ทรงเข้าถึงรากแก้วแล้วก็วิญญาณของกฎหมายและความยุติธรรมอย่างแท้จริงพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับเป็นที่ประจักษ์แจ้งมาตัวผมอยู่เสมอจากการที่มีพระบรมราชวินิจฉัยในการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในคดีต่างๆหรือจากการเรียกว่าพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายที่พระราชทานให้องคมนตรีพิจารณานอกจากนี้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆในหลายๆโอกาสก็ยังแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งนักกฎหมายและก็บุคคลทั่วไปว่าพระองค์มีพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนักสำหรับประสบนิกรสามารถที่จะเรียนรู้พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระองค์ได้นะครับในเรื่องของอุดมการเจตนารมณ์หลักการของกฎหมายตลอดจนข้อบกพร่องของกฎหมายและแม้กระทั่งข้อจำกัดของผู้ใช้กฎหมายจากพระองค์ได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงชี้ทางสว่างให้กับนักกฎหมายได้เห็นช่องทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่มีอยู่ทั้งในตัวบทกฎหมายเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าศึกษาจากพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรพระบรมราโชวาทและแนวพระราชดำริอันล้ำค่าทั้งมวลซึ่งล้วนแต่สอดคล้องกับสามัญสำนึกทั้งยังเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติได้เสมอเนื่องจากพระราชอัจฉริยภาพในทางกฎหมายของพระองค์นะครับมีความหลากหลายอยู่เป็นอันมากเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมขอบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายที่พระองค์ได้พระราชทานแก่นักกฎหมายดังนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็สำหรับเรื่องราวเนื้อหาMy King นะครับในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายนะครับซึ่งเป็นบทความพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีซึ่งได้เขียนถึงในหลวงไว้นะครับสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังก็มาคอยติดตามกันช่วงนี้ก็มีกิจกรรมเน้นย้ำนะครับในเรื่องของกิจกรรมการกุศลของกองทัพบกเมื่อวานก็ประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วนั่นก็คือกิจกรรมน้ำใจคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกจังหวัดนะครับได้ร่วมกำลังใจร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านกิจกรรม Run for Honor 2026นะครับทุกก้าวทุกการสมัครแล้วก็ทุกการสนับสนุนนะครับไม่ได้เป็นเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าคือการร่วมเชิดชูเกียรติของผู้เสียสละแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับครอบครัวทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รวมถึงประชาชนด้วยนะครับที่รับผลกระทบในพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับเหนือกลางอีสานตะวันออกตะวันตกหรือภาคใต้ทุกพื้นที่นะครับของประเทศไทยทุกคนนะครับคือหัวใจดวงเดียวกันก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพลังแห่งการแบ่งปันก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับได้มาร่วมเติมเต็มแผนที่ประเทศไทยให้เต็มไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีก็สามารถสมัครได้นะครับใน4ประเภทนะครับจะวิ่งในวันดังกล่าวหรือว่าจะร่วมบริจาคเพื่อรับของที่ระลึกก็ไม่ต้องไปวิ่งนะครับกำหนดนะครับในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569ณปราสาทตาควายจังหวัด สิงขออภัยครับจังหวัดสุรินทร์ก็สมัครออนไลน์นะครับที่ www.regis.run/runforhonor2026นะเมื่อสมัครแล้วก็จะมีการให้กรอกข้อมูลอย่างเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพศระยะทางนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ชำระเงินค่าสมัครตามประเภทต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการสมัครได้ก็เชิญชวนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมเพื่อผู้เสียสละแล้วก็เพื่อประเทศไทยและนี่ก็คือเรื่องราวMy Kingในโรงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นบทความพิเศษโดยศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีแล้วก็ปิดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Run for Honor 2026ของกองทัพภาคที่2นะครับก็เชิญชวนสมัครกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามฟังกันช่วงนี้ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสที่เดือนสิงหาคมศุกร์นี้มีวันสำคัญของชาติคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติรายการในช่วงนี้ตลอดเดือนสิงหาคมศุกร์นี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในช่วงต้นนี้ก็ขอนำเสนอโครงการพระราชดำริให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีที่ทำกินและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่บุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอยและเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยจัดทำแปลงปลูกข้าวและการทำเกษตรกรรมจัดทำระบบชลประทานเพื่อรองรับการเกษตรและอุปโภคบริโภครวมทั้งการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้นการจัดตั้งโครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาหลวงที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารค่ะซึ่งป่าบริเวณนี้มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ขาดความรู้ด้านวิชาการเกษตรได้บุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเป็นจำนวนนับพันไร่การดำเนินงานเป็นการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันจะทำให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเป็นสถานที่จะพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวและเกษตรที่สูงส่วนที่2คือพื้นที่ป่าไม้แนวกันชนจะดำเนินการขยายผลให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรทำชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อสกัดกั้นการแพร่ขยายของยาเสพติดค่ะและส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์จะดำเนินการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และป้องกันป่าไม้มิให้ถูกทำลายทั้งจากฝีมือมนุษย์และไฟป่านะคะทั้งยังมีโครงการพระราชดำริเพื่อปรับการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะคือโครงการสวนป่าสิริกิติ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ต้นน้ำซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินค่ะรวมทั้งปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าอีกทั้งมีการกำหนดเขตอนุรักษ์ของหมู่บ้านและตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันการตัดไม้และล่าสัตว์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งนี้ได้พระราชทานธงและเข็มพิทักษ์ป่าเพื่อชีวิตในพิธีรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทย แก่ตัวแทนหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ขอนำเสนอข้างต้นแล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากท่านผู้ฟังคะผลพลอยได้ประการหนึ่งของการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยราษฎรในภูมิภาคต่างๆคือได้ทอดพระเนตรเห็นพืชพันธุ์ไม้หายากที่ราษฎรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวมทั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเห็นเองในป่าต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาพันธุ์ไม้ของไทยที่งดงามซึ่งมีหลากหลายค่ะเพื่อมาปรับปรุงพันธุ์สร้างมูลค่าด้านไม้ดอกไม้ประดับเช่นเอื้องแซะกุหลาบแดงดาหลาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีก็ล้วนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้นค่ะสัตว์ป่าที่หายากหลายชนิดเช่นไก่ป่านกกระจงช้างเป็นต้นก็ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะท่านผู้ฟังค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันเป็นป่าท่านผู้ฟังค่ะด้วยความงดงามแห่งพระราชฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชอุตสาหะในการอนุรักษ์ฟื้นฟูชีวภาพที่หลากหลายในประเทศตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้สนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์ชนิดใดก็สามารถนำมาประดิษฐ์ประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยตามภูมิปัญญาไทยก็ได้รับการส่งเสริมพร้อมกันไปด้วยค่ะราบใดที่ป่ายังอยู่คู่กับน้ำระบบนิเวศสามารถรักษาความสมดุลได้ราษฎรไทยก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะความเขียวขจีก็จะพลิกฟื้นคืนกลับสู่ภาคต่างๆในประเทศไทยค่ะทั้งนี้ด้วยพระบารมีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สมควรที่เราชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ตลอดไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิด

0: ผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้เน้นรายย่อยเล็งเปิดขายทุกต้นเดือนสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่น10ปีซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนและจำหน่ายหมดได้ภายในเวลา120วินาทีโดยเน้นย้ำว่าจุดแข็งของประเทศไทยขณะนี้คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาประกอบกับการที่รัฐบาลยึดหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบใหม่ระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นลำดับแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยสามารถเข้าถึงการออมที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตั้งโต๊ะจีนกินเลี้ยงในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลอ่างทองว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและผู้ตรวจราชการว่าเบื้องต้นได้มีการสอบข้อเท็จจริง2ส่วนได้แก่ส่วนของมาตรฐานการรักษาและส่วนของการจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ควบคุมซึ่งทั้ง2กรณีพบว่ามีความผิดจริงซึ่งจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปโดยในส่วนของการจัดงานเลี้ยงพบว่ามีความไม่เหมาะสมแต่จะเป็นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ต้องขอดูข้อสรุปจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้คงเป็นการสอบวินัยไม่ร้ายแรงแต่ต้องดูคณะกรรมการก่อนด้วยโดยตนให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท
7: แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คลิปลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
0: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
2: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
0: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
2: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ากการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับค่าฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายคงสีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทอง